0: ว่าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนเอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะ
2: รีบไปไหน
3: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
1: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
3: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
3: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
0: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่า
2: อียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
1: ไปเลยฮะ
2: เออ
1: มันไปโดนตัวไหนมาวะ
0: โดนส้มตำแน่นอนพี
1: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะ
4: ต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาแน่โอ้โหเฮ้ยสภา
3: พพี่พี
4: ่ฮะ
3: ช่วยอ้วนหน่อยไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
3: โอ้พี่อันนี้เรื่องจริง
1: อ๋อแล้ว
4: ไป
1: ยังไงเนี่ย
3: ฮะโอ้โหมันจะมาอีกแล้ว
2: ไปรีบเข้าไป
3: ไหวแล้ว
1: มาแล้วครับมาแล้วอ้าว
0: โอ้โหดูสภาพ
2: โอ้ยอ้วนเป็นอะไรบ้างไหม
1: เฮ้ย
0: อ้วนอ้วนเป็นไรเนี่ย
5: ไป
0: ดู
5: น
0: ี
5: ่ฮะ
0: ท้องเสียวะเนี่ยฮะ
5: เดี๋ยวไปเอายาให
0: ้
5: ไหม
0: ป้าไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
5: เอาป้าจะรีบไปไหนคะ
6: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
5: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
3: คุณน้ำตาล
5: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
3: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
1: ไม
3: ่
1: อยากจะได้สั่ง
0: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
3: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
1: นั่นโอ้โหฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินกินกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างสิ
3: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
1: ม
0: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
5: มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่รีบรีบกิน
1: ข้าวนะ
0: ทางนู้น
5: ตื่นเต้นไง
0: ข้
5: าวอ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออ
3: ค่ะ
5: ดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ
3: ่
5: ะ
3: อ
5: ้
3: าว
5: เยอะแล้วตัวยาเออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงนี่นะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง อันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
0: แล้วติดต่อทางไหนอะครับ
1: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
5: ็ไม่ติดต่อใครล่ะติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันนี้ก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวนี้
0: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
5: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
0: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้ว
5: ถ
0: ูกอันตรายได้หรอ
3: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเน
0: ี่ยไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
7: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีพี่
1: มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครได้โทรหากูก็ได
2: ้อืมโอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เน
1: ี่
2: ย
1: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
0: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราแก้ตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
1: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
7: ลำบากเด
0: ี๋
7: ยวยาก
0: ลำบาก
7: เนี่ยแล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรอ่ะเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
6: ฟังไว้แล้วขยะขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
3: โอ้ยไม่ได้เลยก็มันอร่อยเลยมัน
1: ไม่ใช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอกโ
6: อ้โหแล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
3: ได้ๆๆ
0: ก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อย
3: นะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
6: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
0: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
1: ทำเลอะเทอะไปเรื่อย
3: ประสานงาน
0: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงมาก
6: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
3: ว่า
6: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
0: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเองถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทนะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึง
8: หูคุณลาวินแน
0: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ยฮะตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงอ่ะเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติกรุณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมก็มีนิคเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบ
0: ครับ
1: นั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถึงว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่าต้องคิดว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วกว่าปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน
0: ต่อวัน
1: วันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: บางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมคุณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่า

0: อาการเราเป็นเยอะไหมนะคะเพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะคะนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
1: ครับหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็
0: ค
1: ือการถ่ายจุระบ่อยม
0: ัน
1: มีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปไหมฮะกับโรคท้องเสีย
0: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
1: มีไข้เหรอ
0: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
1: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระโรคหรือท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
1: ค
0: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
1: ครับ
0: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะผ่านจากเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
1: ้
0: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
1: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยเ
0: ห
1: ็นบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีแล้วฮะ
0: เพราะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่
1: า
0: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
1: เ
0: กาะต
1: ั
0: วส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะคือแล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
1: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
0: ใช่
1: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
0: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
1: การกินการเอาเข้าไป
0: การเข้าไปแต่ว่าคือกับว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่อันนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่อาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะแล้วก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
0: ค่ะ
1: ก็
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องดูว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะคะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
1: ๆถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั่งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
1: ้ครับนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะงั้นบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็มาปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกกินย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากๆเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถาสามอย่างนะคะกินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนนึงอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่เนี้ยคือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำมันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่า
3: คุณหมอขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
1: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเกิน
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
4: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ถ้าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสีข้างใช่ไหมสองข้างใช่ตั้งไว้นับ1-10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้งโอเค
1: ได้อยู่นะ
4: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ
4: ๋
2: อเซตละ10
4: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
4: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาของคุณ
1: ต้องลอง
4: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
4: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลง แล้วก็ยกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
4: ใช
2: ่ดันพื้นด้านหลัง
4: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยถ้ามีเหมือนกันติดครั้ง
1: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะหมอ
4: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็อยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะครับสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
5: เลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10-10 ปีเพราะว่า

ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงเสี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอน

ธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้

0: ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้านี่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
0: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
0: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
3: บอกว่าไงนะ
0: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
3: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
0: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
3: ฮะคือว่า
0: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
3: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: กับเจ้าศิลาถูกปั่นหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปั่นนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายใดของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาข้าไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้ว

0: วันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับ
1: คนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากโรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็อ๋อถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะ
0: โอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ
2: Dream Minute Talk Do and Don't
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
4: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่

0: ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
1: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมองบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
2: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอขอบ่น
7: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
8: ใช่ค่ะ
7: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
8: ไม่ได้
7: เสียแล้วเสียเลย
8: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า
7: เจ จอกันอีกแล้ว

0: ครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
1: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
0: อม
1: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
0: โอเคเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
0: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
1: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละตาจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
0: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
1: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
0: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
1: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
0: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: เสียแล้วเสียเลย
1: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือเพื่อไม่ให้มันเป็นมาถึงตรงกลางจนรบกวนการมองเห็น
0: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะลดความดันลูกตายังไง
1: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตามันเป็นตัวสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด
0: ์ครับ
1: เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้น
0: ได้
1: โดยที่เราก็จะไม่ทราบ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือรามาแชร์ริ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยเกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณ

0: ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว
7: ้
0: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะ

0: อย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
0: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้
1: ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
4: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
5: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป๊ะเป็ดน้อย
5: ตอนอาหารของแม่

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเจอกันในตอนเช้าเราจะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันด้วยเพลงสวัสดีตะวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีตะวันสวัสดีโลกลาสวัสดีต้นไม้

0: วางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเช้าวันนี้อากาศที่โรงเรียนของเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยที่โรงเรียนของเราอากาศเป็นยังไงคะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะแล้วอากาศของเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะที่โรงเรียนของเด็กๆอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะบางพื้นที่นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะตอนเช้ามีฝนตกบางพื้นที่นะคะก็บอกว่าวันนี้อากาศตอนเช้าค่ะมีแดดนะคะส่องแสงออกมารู้สึกว่าร้อนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆนะคะสามารถบอกได้นะคะว่าวันนี้สภาพอากาศในตอนเช้าเป็นอย่างไรค่ะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่อยากจะออกมาบอกเราเรื่องราวคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมืออยากจะเล่าเรื่องราวของตนเองแล้วใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องดินค่ะน้องดินอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนเพื่อแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูเล่นของเล่น
0: เมื่อวานน้องดินเล่นของเล่นน้องดินเล่นอะไรลูก
1: เล่นรถ
0: เล่นรถเหรอคะเล่นอย่างไรเล่นของเล่นอย่างไรคะ
1: เล่นแบบที่มีของเล่นเยอะๆ
0: แล้วน้องเล่นรถอย่างไรน้องเล่นแบบไหนวิธีการเล่นรถคันนั้นน้องเล่นยังไงคะ
1: จับแล้วก็ดึงไป
0: อ๋อเข็นไปแบบนี้แหละคะลูกแล้วเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับพี
0: ่เล่นกับพี่อะไร
1: พี่มีน
0: พี่มีนเหรอคะมีรถกี่คันคะ
1: 3คัน
0: 3คันเหรอคะรถอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
1: รถตำรวจ
0: รถตำรวจ
1: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลรถอะไรอีก
1: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรกันบ้างคะ
1: เป็นที่ล้างจาน
0: เล่นบทบาทสมมุติเป็นที่ล้างจานด้วยหรอเล่นยังไงคะ
1: หยิบของเล่นมา
0: แล้วทำยังไงต่อลูก
1: แล้วก็เอามาทอดให้ลูกกิน
0: หยิบของเล่นมาแล้วก็เอามาทำอาหารเหรอคะแล้วเป็นที่ล้างจานยังไงคะ
1: ที่ล้างจานแบบเปิดน้ำ
0: อ๋อหมายถึงว่าหยิบของเล่นมาเล่นแล้วก็เอาทำอาหารเล่นบทบาทสมมุติทำอาหารแล้วก็นำไปล้างจานใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วรถที่น้องเล่นตอนแรก3คันน้องเล่นบทบาทสมมุติยังไงบ้างในการเล่นรถเช่นน้องเล่นเป็นคนขับรถหรือว่าน้องเล่นเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในรถโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะน้องเล่นยังไงคะ
1: เล่นแบบขับรถ
0: อ๋อน้องเล่นเป็นคนขับรถใช่ไหมแล้วน้องขับรถอะไร
1: รถยนต์
0: น้องเล่นขับรถยนต์เหรอคะลูกแล้วเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นเก็บใส่ที่ไหนคะ
1: เก็บในกล่อง
0: เก็บใส่ในกล่องเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะโอ้เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะน้องดินเล่นอะไรคะ
2: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นอะไร
2: เล
0: ่
2: นรถ
0: เล่นรถมีรถกี่คันที่น้องดินเล่นกี่คันคะ3คันรถคันแรกรถอะไรคะ
2: รถ
0: ตำรวจ
2: รถโรงพยาบาล
0: รถยนต์แล้วน้องดินเล่นบทบาทสมมุติเป็นคนขับรถอะไรคะคนขับรถอะไรนะคะ
2: รถยนต์
0: รถยนต์

0: ค่ะแต่น้องดินเล่นแค่รถ3คันนี้อย่างเดียวไหมคะไม่เล่นบทบาทสมมุติอย่างอื่นด้วยน้องดินเล่นอะไรอีกเล่นบทบาทสมมุติทำอาหารใช่ไหมคะทำอาหารเสร็จแล้วก็นำไปทำอะไรคะไปล้างจานเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญได้แล้วน้องดินนะคะหลังจากที่เล่นของเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเล่นของเล่นเสร็จแล้วนำเก็บเข้าที่ได้บ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรอีกนะคนไหนนั่งตัวตรงๆเอามือวางที่ตักขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าอยากจะเล่าอะไรคะวันนี
1: ้คุณแม่ปลูกต้นมะละกอไว้ที่บ้าน
0: โอ้โหคุณแม่ปลูกต้นมะละกอไว้ที่บ้านกี่ต้นคะ
1: 1ต้น
0: 1ต้นแล้วต้นมะละกอที่คุณแม่ปลูกไว้นานอย่างลูก
1: นานแล้ว
0: นานแล้วเหรอคะลักษณะของต้นมะละกอเป็นยังไงคะ
1: มีลำต้น
0: มีลำต้นแล้วเป็นยังไงลูก
1: มีใบ
0: มีใบ
1: มีผล
0: มีผลออกผลกี่ผลแล้ว
1: 3
0: ผลแล้วเหรอคะตอนนี้ผลของมะละกอมีสีอะไรคะ
1: สีออกส้มส้ม
0: อ๋อแสดงว่าตอนนี้มะละกอสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามะละกอยังดิบอยู่จะมีสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีอะไรคะเด็กๆ
2: เขียว
0: สีเขียวนั่นเองแต่ว่าต้นมะละกอที่บ้านน้องริต้ามีผลสีอะไรแล้ว
1: ส้ม
0: สีออกส้มส้มแล้วสีส้มทั้ง3ผลเลยไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณแม่เก็บมารับประทานหรือยัง
1: เก็บมาแล้ว
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: รสชาติของมะละกอเป็นอย่างไร
1: หวานหวาน
0: หวานเนื้อเขาเป็นยังไงคะลูก
1: เนื้ออร่อย
0: เนื้ออร่อยนิ่มหรือว่าแข็ง
1: นิ่ม
0: นิ่มแล้วเนื้อของมะละกอมีสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มนะน้องชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะที่บ้านของน้องริต้าคุณแม่ปลูกต้นอะไรต้นมะละกอกี่ต้น1ต้นแต่ตอนนี้ต้นมะละกอต้นนั้นออกผลมากี่ผลแล้วคะ3ผลทั้ง3ผลนั้นมีสีอะไร
3: ม
0: ี
3: สีเหล
0: ือง
3: คะ
0: มีสีส้มใช่มั้ยคะแล้วตอนนี้คุณแม่ของน้องริต้าเก็บผลมะละกอมารับประทานหรือยังคะ
3: เก
0: ็บมาแล้วเนื้อข้างในของมะละกอมีสีอะไรคะ
3: ส
0: ีส้มนะแล้วน้องริต้าก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงคะ
3: หวาน
0: หวานอร่อยใช่มั้ยคะแล้วเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะละกอบ้างคะมะละกอสุกเนื้อจะเป็นสีส้มหวานอร่อยนิ่มหรือแข็งคะ
3: น
0: ิ่มนั่นเองแล้วมะละกอดิบล่ะจะแข็งๆ กรอบๆใช่ไหมคะเนื้อมะละกอดิบมีสีอะไรสีอะไรนะลูก
3: ส
0: ี
3: ออก
0: ขาวขาวเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆ เคยนำผลมะละกอที่ยังดิบอยู่ไปประกอบอาหารเมนูอะไรบ้าง
3: ส้มตำ
0: เมนูอะไรนะคะ
3: ส
0: ้มตำนั่นเองไหนใครชอบรับประทานส้มตำบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชอบรับประทานเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็ยกมือค่ะว่าชอบรับประทานบางคนนะคะบอกว่าหนูเคยรับประทานค่ะรสชาติเป็นยังไงคะ
3: เผ็ด
0: ถ้าเราใส่พริกเยอะรสชาติก็จะ
3: เผ
0: ็ดแต่ถ้าเราไม่อยากรับประทานเผ็ดเราก็ใส่พริกแค่นิดหน่อยนั่นเองค่ะนะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้อย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสน

ทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเก่งกันมากเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเพื่อนๆนะคะที่ยังจะอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังเหมือนกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะอันนี้สกายอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังดีครับ
1: เมื่อวานช่วยแม่ทำซอส
0: เมื่อวานน้องสกายช่วยคุณแม่ทำซอสเหรอคะทำซอสอะไรคะ
1: กะปิโบ
0: ซอสอะไรนะคะ
1: กะปิโบครับ
0: อ๋อทำน้ำพริกกะปิโบใช่ไหมคะเอาไว้กินกับอะไร
1: มะม่วง
0: มะม่วงโอ้โหเก่งจังเลยทำยังไงคะน้องสกายจำได้ไหมถือไม้ด้วยลูกใส่อะไรบ้างที่น้องจำได้น้ำพริกกะปิโหวใส่อะไรบ้างเอ๋ยจำได้ไหมคะ
1: ใส่ซอส
0: ใส่ซอสหรือว่าใส่กะปิ
1: ใส่กะปิ
0: ใส่กะปิแล้วรสชาติเขาออกเป็นยังไงคะ
1: ห
0: อมใช่ไหมคะแล้วเผ็ดไหม
1: เผ็ด
0: เผ็ดด้วย
1: เผ็ดครับ
0: เผ็ดใช่ไหมคะแสดงว่าต้องใส่อะไรเข้าไปด้วย
1: พริกนิดเดียว
0: ใส่พริกนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วใส่อะไรอีก
1: กระเทียม
0: มีกระเทียมด้วยเหรอคะลูกแล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำตาลไหมคะ
1: ไม่ใส่
0: คุณแม่ทำไว้รับประทานเองหรือว่าคุณแม่ทำไว้ขาย
1: ช่วยแม่ทำ
0: น้องช่วยคุณแม่ทำคุณแม่ทำเก็บไว้ใช่ไหมลูกแล้วคุณแม่ทานกับมะม่วงอะไรมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยว
1: มะม่วงเปรี้ยว
0: มะม่วงเปรี้ยวน้องชอบรับประทานไหมคะ
1: ชอบ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะโอ้โหน้องสกายเก่งมากเลยช่วยคุณแม่ทำอะไรนะทำน้ำพริกกะปิโวนั่นเองเอาไว้กินกับอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะม่วงมันแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกบ้างคะนะหลายคนเคยรับประทานใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆสามารถรับประทานผลไม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆจิ้มน้ำพริกจนเยอะเกินไปจะทำยังไงคะ
2: เผ็ด
0: เผ็ดแล้วจะมีอาการอะไรด้วย
2: ปวดท้อง
0: ปวดท้องด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานเราจะต้องรับประทานแต่พอดีไม่เยอะจนเกินไปนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองนะคะที่จดจำเรื่องราวมาแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะอะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจังหวะอะไรคะช้าเร็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูแล้วเด็กๆจำได้แม่นยำขนาดนี้ตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆก็จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยทำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะสังเกตว่าเด็กๆคนไหนเคลื่อนไหวได้ตามเสียงสัญญาณจังหวะที่ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเลยค่ะเราจะไม่ยืนใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: จระเข้ครับ
0: จระเข้น้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
2: กระต่ายกระโดดขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวเก่งมากค่ะกันหน่อยกันต่อค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรครับ
1: หอยครับ
0: หอยฮะน้องกุ้ยแช่ทำท่าอะไรคะ
2: โยคะค่ะ
0: โยคะโอ้เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ถ่ายรูปค่ะ
0: ถ่ายรูปนะใครยืนนิ่งๆอีกนะข้าวตังทำท่าอะไรครับ
2: เล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: ทำท่าเล่นสเก็ตบอร์ดเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากครับไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มารีทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกเหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะน้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
2: สระน้ำค่ะ
0: สระน้ำเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายของคุณครูค่ะเด็กๆจะต้องฟังคำบรรยายของคุณครูบีนะคะแล้วทำยังไงคะเคลื่อนไหวคิดท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายของคุณครูค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะ

วันนี้เด็กๆ เดินออกจากบ้าน เด็กๆจะเดินไปที่สวนสาธารณะวันนี้เราจะเดินไปที่สวนสาธารณะกันค่ะเด็กๆวิ่งเดินวิ่งเดินเมื่อไปถึงสวนสาธารณะเด็กๆมองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่มากเด็กๆ เห็นใบไม้กำลังร่วงหล่นที่พื้นทั้งหมดกี่ใบคะ 3ใบเด็กๆจึงเดินไปเก็บใบไม้ใบที่1เด็กๆก้มเก็บชึบแล้วก็เดินต่อไปเก็บใบที่2เด็กๆก้มเก็บใบที่2ชึบ

ต่อไปไปเก็บใบที่3เมื่อเด็กๆเก็บใบไม้ครบทั้ง3ใบแล้วเด็กๆจึงวิ่งไปทิ้งที่ถังขยะทิ้งลงไปที่ถังขยะจากนั้นเด็กๆจึงไปล้างมือเมื่อล้างมือเสร็จเด็กๆรู้สึกว่าที่ใต้ต้นไม้นี้มีลมพัดผ่านเมื่อลมพัดมาเด็กๆก็เอนตัวไปทางซ้ายเอนตัวไปทางขวาเมื่อลมพัดเร็วขึ้นเด็กๆก็เอ็นตัวไปมาเร็วขึ้นวันนี้เด็กๆมาที่สวนสาธารณะชอบไหมคะชอบอากาศเป็นยังไงคะเย็นสบายเด็กๆจึงเดินกลับบ้านเดินไปเรื่อยๆแล้วเด็กๆก็วิ่งแล้วก็ค่อยๆเดินเมื่อถึงบ้านเด็กๆเปิดประตูบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านปิดประตูไปที่ห้องน้ำไปล้างมือล้างเท้าทำความสะอาดร่างกายแล้วก็กลับมานั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะใครยังไม่ได้ที่เดิมบ้างคะพร้อมยังคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะนะตอนนี้เด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆปวดเมื่อยตรงไหนให้เด็กๆนวดที่บริเวณนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแขนขาไหล่หรือว่าคอของเรานั่นเองค่ะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะ

0: อายุขึ้นนะ1 2 3 4
1: 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมากเลยค่ะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยนั่งขัดส

0: เป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะหายเมื่อนั่งสมาธิแล้วเด็กๆนะคะก็จะมีสติมีสมาธิใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าเร็วหยุดโดยที่ฟังสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีก็คือกลับมือนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสนุกสนานกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้น3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้ค่ะเก่งมากค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: การปลูกต้นไม
1: ้
0: การปลูกต้นไม้จะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูบีจะบอกเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูบีมีเพลงนะคะมาฝากเด็กๆด้วยชื่อว่าเพลงต้นไม้นั่นเองค่ะเพลงนี้เด็กๆเคยฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะได้ยินเสียงเด็กๆบางคนนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูบีเลยแสดงว่าเด็กๆจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเด็กๆจำเพลงนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณ

0: ูบีอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงต้นไม้สัก2รอบดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆนั่งตัวตรงๆก่อนเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพลงชื่อว่าเพลงอะไรคะ
1: ต้นไม้
0: แล้วเราไปร้องเพลงต้นไม้กันเลยค่ะ

0: ปรบมือดังๆให้กับเด็กหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถร้องเพลงต้นไม้ได้จบเลยแล้วก็ร้องได้อย่างไพเราะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะในเพลงต้นไม้เขาบอกว่าอะไรบ้างคะต้นไม้ปลูกเอาไว้ทำอะไรคะปลูกเอาไว้ใช้สอยมีประโยชน์ใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเอาไปรับประทานใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปไว้ปลูกแล้วไว้ทำอะไรได้
1: สร้างบ้าน
0: เอาไปสร้างบ้านใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไว้อาศัยอะไรคะร่มเงาของต้นไม้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้จะเป็นยังไงคะอากาศจะเป็นยังไงคะอากาศจะร้อนใช่ไหมคะแดดส่องลงมาไม่มีอะไรบังแสงแดดให้เราเราก็จะโดนแสงแดดเต็มๆเลยแล้วก็จะทำให้เราร้อนนั่นเองเก่งมากค่ะแต่ต้นไม้มีทั้งไม้ที่ออกผลเอาไว้ให้เราได้เก็บกินไว้รับประทานหรือว่าเอาไปขายก็ได้แล้วยังมีไม้ดอกไม้ดอกนี่คือหมายถึงอะไรคะไม้ต้นไม้ที่ออกอะไรคะ
1: ออกดอก
0: สวยงามใช่ไหมคะให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของดอกไม้เช่นดอกอะไรบ้าง
1: ดอกมะล
0: ิดอกอะไรคะดอกกุหลาบดอกรวงผึ้งดอกอะไรอีกคะดอกทานตะวันดอกเข็มเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากเลยทั้งอาศัยร่มเงาเอาไว้กินไว้รับประทานนะคะแล้วก็ยังทำให้โลกของเราสดใสสวยงามด้วยค่ะคุณครูบีมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตหนึ่งภาพเราไปดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะทำอะไรลูกปลูกต้นไม้เขากำลังทำอะไรอยู่เลยภาพแรกตรงนี้เขาทำอะไรคะ
1: เข
0: า
1: ต้นไม้
0: เขาขุดหลุมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็กำลังเอา
1: ต
0: ้นไม้จะใส่ลงไปในหลุมแบบนี้หลังจากที่เอาต้นไม้ใส่ไปในหลุมแล้วคำทำยังไงลูกเขาก็ทำยังไงคะเอาดินกลบใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่และทำยังไงอีกคะ
1: รดน้ำ
0: และเขาก็รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะเป็นการที่เขาปลูกอะไรปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆล่ะเด็กๆ เคยปลูกต้นไม้กันไหมคะน้องข้าวตังข้าวตังเคยปลูกต้นอะไรคะ
2: ต้นมะละกอครับ
0: ปลูกต้นมะละกอน้องกรีนเคยปลูกต้นอะไรคะ
3: ต้นมะเขือค่ะ
0: ปลูกต้นมะเขือเหรอคะก็เป็นไม้ที่ออกผลให้เราได้รับประทานได้น้องมะลิปลูกต้นอะไรคะ
4: ดอกมะลิค่ะ
0: ปลูกต้นดอกมะลิใช่ไหมคะที่น้องเคยเล่าในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์น้องอันตาปลูกต้นอะไรคะ
5: ต้นกุหลาบค่ะ
0: ปลูกต้นดอกกุหลาบก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกได้สวยงาม

0: ปลูกต้นอะไรลูก
1: ต้นมอนครับ
0: ต้นมอนนะต้นมอนก็ออกผลให้เรารับประทานได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วนอกจากที่เราปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะต้องดูแลรักษาต้นไม้ด้วยเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าเราดูแลได้อย่างไรบ้างนะน้องน็อตบอกว่าเราจะต้องรดน้ำต้นไม้ทำอะไรอีกคะการดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงามนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วเรายังทำอะไรได้อีกนะ
2: ด
0: ู
2: แล
0: ไล่แมลงใช่ไหมคะใส่อะไรคะใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆ เวลาที่เด็กๆ เดินไปในสถานที่ต่างๆที่เขาปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เอาไว้สวยงามเด็กๆ เห็นว่าเอ๊ะดอกไม้ดอกนี้สวยมากเลยเด็กๆอยากจะเอากลับไปที่บ้านเด็กๆใช้มือไปเด็ดดอกไม้อันนั้นกลับบ้านเลยได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกไม้อันนั้นใช่ของเราไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะเราก็จะห้ามไปเด็ดดอกไม้ในที่สาธารณะบริเวณอื่นเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านของเราเองเมื่อดอกไม้ออกดอกสวยงามเราเก็บได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เก็บได้นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆมารู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นอะไรนะลองสังเกตสิต้นอะไรคะต้นถั่วเขียวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อต้นถั่วเขียวตอนแรกนะคะที่เราจะปลูกลงไปในดินนะเราจะดูการเจริญเติบโตของเขาก่อนเราจะใช้เมล็ดปลูกลงไปในดินแล้วเขาก็จะเป็นยังไงคะ
2: ออก
0: อะไรมาเนี่ย
2: ออกราก
0: ออกรากนะออกรากเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปรากของเขาเป็นยังไงลูก
2: ยาว
0: ขึ้นเริ่มมีอะไรออกมาแล้วคะใบเล็กๆใช่ไหมคะระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นต้นเขาเริ่มเป็นยังไงแล้วโตขึ้นมีรากแล้วก็มีอะไรคะมีใบนั่นเองค่ะต้นถั่วเขียวก็เป็นพืชนะคะที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ด้วยเด็กๆคนไหนเคยรับประทานอาหารหรือขนมหวานที่มีเมนูเกี่ยวกับถั่วเขียวบ้างคะเคยรับประทานเมนูอะไรจำได้ไหมอะไรนะที่ต้มแล้วหวานๆที่เราเคยรับประทานด้วยกัน
2: ถ
0: ั่
2: วเข
0: ีย
2: ว
0: ถั่วเขียวต้มใส่อะไรคะมีใส่กะทิแล้วก็ใส่อะไรด้วยหวานๆคะ
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: น้ำตาลนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกถั่วเขียวกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูวิธีการปลูกถั่วเขียวด้วยดินเด็กๆจะต้องเตรียมดินใส่ในภาชนะสำหรับปลูกวันนี้คุณครูบีนำกระถางมาให้นะคะ 2. นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไหนใส่ลงไปในดินตามความเหมาะสมคุณครูบีแช่เมล็ดถั่วเขียวมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตว่าเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมล็ดถั่วเขียวบ้างค่ะ3. เมื่อเด็กๆปลูกลงในดินแล้วนะคะเราก็จะต้องรดน้ำและนำไปไว้ในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนั่นเองเพราะว่าต้นไม้นะคะก็ต้องการทั้งน้ำแล้วก็แสงแดดเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตค่ะ 4. นะคะหลังจากที่เด็กๆปลูกต้นถั่วเขียวกันแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันดูแลรดน้ำแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตของถั่วเขียวค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะมีชาร์ตให้เด็กๆนะคะบันทึกลงในกระดาษบันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวกันด้วยเด็กๆอยากจะไปทำกิจ

0: รมหรือยังคะไหนใครอยากจะไปปลูกต้นถั่วเขียวแล้วบ้างคะโอ้โหหลายคนอยากจะไปปลูกแล้วเด็กๆเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนก็พร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็แบ่งกลุ่มนะคะช่วยกันปลูกถั่วเขียวตามขั้นตอนพร้อมทั้งกับวาดการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวลงในชาร์ตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะที่ใช้ในการปลูกต้นถั่วเขียวดังนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆลองสังเกตก่อนค่ะถั่วเขียวที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะเป็นถั่วเขียวที่คุณครูบียังไม่ได้แช่น้ำค่ะเด็กๆสังเกตเมล็ดของเขาเป็นยังไงคะกลมกลมมีอะไรด้วยคะลูกกลมกลมเป็นเมล็ดกลมๆใช่ไหมคะมีจุดเล็กๆสีอะไรคะสีขาวๆใช่ไหมคะแต่เมื่อคุณครูบีนะคะนำไปแช่น้ำมาแล้ว1คืนเมล็ดถั่วเขียวของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะมีอะไรงอกขึ้นมาคะมีอะไรคะ
1: ขาว
0: ๆตรงนี้เด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรรากนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เมล็ดถั่วเขียวที่มีรากนะคะงอกขึ้นมาแล้วค่ะโรยลงไปนั่นเองบนดินที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ค่ะนอกจากเมล็ดถั่วเขียวที่คุณครูบีเตรียมให้แล้วนะคะก็ยังมีกระถางสำหรับปลูกแล้วก็ดินเมื่อเด็กๆนะคะนำเมล็ดถั่วเขียวโรยลงไปในดินแล้วเราจะใช้ที่ตักดินนะคะทำยังไงคะลูกตักดินแล้วก็เอามาโรยกลบเมล็ดลงไปค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะใช้กระบอกสำหรับฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำลดลงไปลดเมล็ดถั่วเขียวของเราลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะในกลุ่มของตนเองใครจะทำหน้าที่อะไรเด็กๆจะต้องตกลงในกลุ่มของตัวเองค่ะเมื่อเด็กๆปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กช่วยกันสังเกตแล้วตัวแทนกลุ่มค่ะจะต้องวาดภาพนะคะการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวลงในช่องที่1หรือช่องที่เขียนคำว่าวันที่1นั่นเองค่ะวาดไปเลยนะคะว่าวันนี้เขียวของเรามีลักษณะอย่างไรค่ะแล้วเดี๋ยววันที่2วันที่3นะคะเรามาสังเกตแล้วเราก็จะวาดภาพเพิ่มเติมไปในช่องที่2กับช่องที่3ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราแบ่งกลุ่มกันแล้วเด็กๆอย่าลืมไปปั๊มสัญลักษณ์ด้านหลังของกลุ่มตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปปลูกถั่วเขียวกันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆนะคะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มของตนเองวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานำเสนอนะคะภาพที่เด็กๆวาดที่เด็กช่วยกันสังเกตค่ะขอเชิญกลุ่ม1เลยค่ะเลข1อยู่ตรงไหนคะน้องมาร์กี้เชิญค่ะมาเลยค่ะทางนี้เลยน้องมาร์กี้ร่วมกันสังเกตกับเพื่อนนะคะวันแรกเมล็ดถั่วเขียวของเราเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวแล้วก็มีอะไรออกมาด้วยที่น้องวาด
1: ราก
0: มีรากใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเลขสองน้องทาร่านี่กลุ่มของน้องทาร่าวาดบันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียววันที่หนึ่งเป็นยังไงคะลูกเห็นอะไรคะถือไว้ถือไว้เห็นอะไรเห็นเมล็ดของอะไรคะ
1: ถั่วเขียว
0: เมล็ดถั่วเขียวเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วคะ
1: ราก
0: มีรากแล้วเราปลูกลงไปที่ไหนคะ
1: ดิน
0: ในดินใช่ไหมคะปรบมือให้น้องทาร่าหน่อยกลุ่มที่3ค่ะน้องริต้าริต้าถือโชว์หน่อยค่ะลูกอันนี้เป็นการบันทึกนะคะการเจริญเติบโตต้นถั่วเขียวของกลุ่มที่3นะน้องริต้าวาดภาพอะไรคะลูก
1: ถั่ว
0: เมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: มีราก
0: มีรากแล้วเมล็ดมีสียังไงที่น้องสังเกตเห็น
1: สีเขียว
0: สีเขียวเขียวแต่ว่าเราบานสีน้ำตาลมาด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเก่งมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ค่ะเชิญน้องซินนี่เป็นผลงานของกลุ่มที่4เพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าสังเกตเห็นเมล็ดถั่วเขียวเป็นยังไงคะ
1: เป็นสีน้ำตาล
0: มีสีน้ำตาลแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นคะยาวๆที่น้องวาดตรงนั้นคืออะไรคะลูก
1: ราก
0: รากของเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้แบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนะคะปลูกเมล็ดถั่วเขียวนะคะใส่ในกระถาง

โดยที่ในกระถางของเราใส่อะไรเอาไว้คะใส่อะไรเข้าไว้คะดินนั่นเองค่ะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันสังเกตการเจริญเติบโตกันค่ะว่าวันที่2วันที่3เมล็ดถั่วเขียวของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักนะคะล้างมือกันก่อนเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะได้ไปทำกิจกรรมในช่วงต่อไปค่ะ

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาขยับนิ้วมือค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงมิเลโดกันค่ะมิเลโดโอลาลาลาแมวสีขาเดิน

เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็มีกี่กิจกรรมนะคะกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมการเป่าสีเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้รู้จักกับอุปกรณ์ของ

เราค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษโครงร่างต้นไม้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและหลอดสำหรับหยดสีค่ะหลอดที่ใช้ในการเป่าสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักกับกิจกรรมของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักอุปกรณ์ด้วยค่ะวิธีการ

จะต้องใช้สีเทียนระบายสีลงไปบนต้นไม้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้สีน้ำตาลค่ะในการระบายสีลงไปเลยเด็กๆนะคะเวลาระบายสีลงไปในโครงร่างต้นไม้นะคะลูกเด็กๆก็จะต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะคะอย่าให้สีนะคะเลอะเปื้อนออกมานะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆระบายสีเลอะออกจากขอบโครงร่างจะเป็นยังไงคะผลงานของเราก็อาจจะไม่สวยหรือเด็กๆอาจจะไม่ได้พึงพอใจในผลงานนั่นเองค่ะเราต้องระบายสีให้เต็มเลยนะคะเห็นสีขาวๆ ของผิวกระดาษได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องระบายสีลงไปเลยลำต้นของต้นไม้เนี่ยเราระบายสีอะไรได้บ้างคะลูกมีสีน้ำตาลสีอะไรได้อีกคะสีดำเพราะว่าต้นไม้บางชนิดนะคะก็มีสีน้ำตาลหรือสีดำเข้มนั่นเองค่ะ

0: าในคุณครูบีก็ระบายสีต้นไม้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อคะ
1: เป
0: ่าสีวันนี้คุณครูบีนะคะมีสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นะคะเป็นสีเขียวมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนั่นเองค่ะมี3สีนะคะแต่ให้เด็กๆลองเลือกว่าอยากจะให้ใบไม้ของเรามีสีอะไรบ้างต้นไม้บางต้นนะคะก็จะมีทั้งสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องลองจินตนาการก่อนค่ะเราจะใช้หลอดสำหรับหยดสีนะคะดูดสีขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปค่ะเด็กๆจะต้องค่อยๆบีบลงไปนะลูกถ้าบีบแรงหรือว่าออกแรงเยอะสีนะคะที่เด็กๆดูดใส่หลอดมาค่ะก็จะไหลออกมาเยอะจนเกินไปค่อยๆหยดลงไปนะคะ

จากนั้นค่ะเราจะใช้หลอดในการเป่าสีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสีน้ำเราจะต้องอย่าลืมใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะเด็กๆวิธีการเป่าเราจะต้องเป่าเอาลมออกจากปากของเรานะคะเราจะไม่ดูดเข้าไปนะคะลูกเป่านะคะเด็กๆต้องขยับหลอดด้วยนะคะเพื่อจะให้สีกระจายตัวกันค่ะ

จายทั่วกระดาษแล้วค่ะจนเด็กๆพอใจในผลงานของตนเองแล้วนะคะให้เด็กๆนำหลอดนะคะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องนำผลงานของเราไปทำอะไรคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากเด็กๆอยากที่จะไปทำหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมวิทยาศาสตร์

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมนั่นเองค่ะได้แก่มุมอะไรคะลูกมุมบทบาทสมมุติวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรคะ
2: เป่าสีเป็นต้นไม้
0: เก่งมากค่ะเชิญไปใส่ผ้ากันเปื้อนได้เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
3: ปั๊มไม้เท่ๆ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะไปหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ลูกกลุ่มที่สาม
3: ปั้นด
0: ินน้ำมันเชิญหยิบอุปกรณ์ค่ะ

escape.

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะบางคนทำได้2กิจกรรมบางคนนะคะก็ทำได้ถึง3กิจกรรมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกค่ะเป็นผลงานของน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าทำกิจกรรมการเป่าสีเป็นต้นไม้น้องริต้าทำคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ระบายสีต้นไม้ใช่ไหมคะลูกแล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็เป่าสี
0: แล้วก็เป่าสีใช้อะไรเป่า
1: หลอด
0: หลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีสีอะไรบ้างที่น้องหยดลงไป
1: เหลือง
0: มีสีเหลือง
1: เขียว
0: สีเขียวเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนคะ
1: เขียวอ่อน
0: เขียวอ่อนแล้วตอนที่น้องริต้าเป่าเนี่ยน้องริต้าใช้หลอดเป่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเอาหลอดไปไว้ที่ไหนคะ
1: ทิ้งถังขยะ
0: ทิ้งถังขยะชื่นชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบผลงานของน้องริต้าสวยไหมคะ
2: สวย
0: อ่ะปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะผลงานชิ้นต่อมาค่ะเป็นของน้องน็อตนั่นเองค่ะมาเชิญน้องน็อตลูกอันนี้น้องน็อตทำกิจกรรมอะไรทำกิจกรรมอะไรครับเป่าอะไรครับ
1: เป่าสี
0: เป่าสีเป็น
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้น้องน็อตทำยังไงลูก
1: ระบายสีเริ่มต้นต้นไม้แล้วก็เป่าสี
0: ครับใช้สีอะไรบ้างครับ
1: สีเหลืองสีเขียว
0: สีเขียวแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาไปตาก
0: ใช้อะไรเป่าก่อนคะ
1: หลอด
0: ใช้หลอดวิธีการเป่าสีน้องต้องทำยังไง
1: ใช้ลมเป่า
0: ใช้ลมเป่าใช่ไหมคะลูกชื่นชอบผลงานของตัวเองไหมคะชอบปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็พึงพอใจในผลงานของตัวเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะผลงานของตัวเองที่เด็กๆทำเด็กๆชอบหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะเด็กๆคนไหนเล่นในมุมบล็อกบ้างคะเก่งมากค่ะแล้วมีใครเล่นในมุมบทบาทสมมุติบ้างนะวันนี้น้องริต้าเล่นอะไรในมุมบทบาทสมมุติคะ
3: ทำอาหาร
0: ทำอาหารน้องกรีนเล่นอะไรในมุมบทบาทสมมุติคะลูกเล่นอะไรนะคะล้างจานในมุมบทบาทสมมุติใช่ไหมคะแล้วน้องมะลิล่ะคะเล่นมุมอะไรนะลูกมุมบล็อกน้องมะลิต่อบล็อกเป็นอะไรอะไรนะคะต่อบล็อกเป็นคนใช่ไหมคะเอาเก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมแล้วเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่เลยนะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะแตะศีรษะแตะไหล่แตะเอวจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ๆจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะก็พร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมแล้วก็เกมใหม่กันแล้วค่ะวันนี้นะคะเกมที่คุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพชิ้นส่วนที่ซ่อนอยู่ค่ะคุณครูบีมีภาพหลักมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตคุณครูบีเรียงภาพเอาไว้สองแถวแบบนี้ภาพแรกเด็กๆลองดูสิคะเป็นเส้นจิกจักเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโครงร่างของสัตว์ชนิดหนึ่งซ่อนอยู่ในนี้เด็กๆลองดูสิคะภาพนี้เป็นตัวอะไรนะอะไรนะคะกระต่ายนั่นเองเมื่อเด็กๆมองออกแล้วว่ามีกระต่ายซ่อนอยู่ในเส้นที่เยอะแยะอยู่ตรงนี้เราจะต้องหาภาพสมบูรณ์ก็คือภาพกระต่ายนำมาจับคู่กันนะคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพกระต่ายที่มีสีสันนะคะหรือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์มาจับคู่แบบนี้ค่ะต่อมาภาพที่สองอะไรนะไก่นั่นเองเก่งจังเลยค่ะเป็นภาพโครงร่างไก่นะคะซ่อนอยู่นั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพสมบูรณ์ที่เป็นภาพไก่มาจับคู่แบบนี้อีกสักหนึ่งภาพดีกว่าภาพนี้ล่ะตัวอะไรนะ
1: ค้างคาว
0: ดูก่อนตัวอะไรนะคะ
1: ค้างคาว
0: ค้างคาวคุณครูบีต้องหยิบภาพอะไรมาจับคู่กันคะค้างคาวนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากแต่ว่าเด็กๆจะต้องช่วยกันสังเกตเพราะว่าในภาพนี้นะคะต้องดูดีๆว่าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเป็นโครงร่างของสัตว์ชนิดไหนนั่นเองค่ะนะเราจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเดี๋ยวเด็กๆมาบอกข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องทำยังไงคะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่แล้วนำไปทำอะไรลูกไปเปลี่ยนกับใครไปเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะสับเปลี่ยนทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่นั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆ เข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันลูกเดินไปเป็นแถวเลยค่ะทางนู้นค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะลูกไป

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพนะคะรายละเอียดของภาพที่ซ่อนอยู่เด็กๆเจอภาพสัตว์อะไรบ้างคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายวัวเต่าอะไรคะ
1: ช
0: ้างคาวกบไก่แพะ
1: ม
0: ้า
1: เป
0: ็
1: ด
0: ยีราฟโอ้โหเจอเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสามารถช่วยกันสังเกตภาพได้จับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถูก
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันแล้วค่ะตอนเช้าเราทำกิจกรรมอะไรกันคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังเรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆยังได้ฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็เคลื่อนที่นะคะไปทั่วบริเวณห้องเรียนออกแบบคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกอะไรคะวิธีการปลูกต้นไม้หรือว่าต้นถั่วเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นถั่วเขียวค่ะและกิจกรรมที่4นั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะทั้งการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและเป่าสีเป็นต้นไม้นะคะเด็กๆหลายคนชื่นชอบในกิจกรรมนี้มากเลยค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆยังได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะแล้วกิจกรรมที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะเกมอะไรคะ
1: เกม
0: กิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้จับคู่ภาพสมบูรณ์นะคะกับภาพที่ซ่อนอยู่ค่ะเด็กๆได้ช่วยกันสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะว่าภาพที่ซ่อนอยู่เป็นภาพโครงร่างของสัตว์ชนิดใดค่ะแล้วก็นำภาพที่สมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนั้นนะคะมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด

Oh,

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
4: ฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
4: เฮ้บ้านครับ
3: อ๋อฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ้าแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
5: รถครับ
3: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมงายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะ

0: ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
1: แรปโบ้แรปบี
0: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปโบ้กับแรปบี้นี่นา
2: ฮะแรปโบ
1: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
2: แคทโต
0: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
2: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
1: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
1: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
1: อ
0: ่
1: ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
2: ฮ่าแรปบี้ฟ้าฟ้า
1: แรปโบ้แคทโต้
2: ฮ่าได้ยินแล้ว
1: ได้ยินแล้ว
2: สนุกจังเลย
1: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟางไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีเรื่องประชุมมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ใส่ลงตามจ้ะ
1: ว่าย
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบหนึ่งหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
3: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูด

0: มองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะหวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
1: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
1: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม่
2: ม้า
1: ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
2: ่แม
1: ่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะผลก็จะได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
3: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
2: ควาน
3: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
4: ขวา
3: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
2: ฝาย
3: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ๊ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซิคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
1: ลองพูดตามเรานะ
3: บ้าน
1: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
3: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
3: กวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
0: ต้องตั้งใจฟัง
4: ลองพูดตามเรานะ
3: กวาง
1: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
5: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
0: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียว

0: หรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: ไหว
3: ไหว
1: ตามเราเลย
3: ไหว
1: ไหวยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
4: ฟังใหม่ครับ
2: วาด
1: ไหนลองพูดตามดีจ๊ะ
3: วาย
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
4: ฟังดีๆครับ
2: วาด
1: พูดตามเลย
3: วาดวาดวาดวาดวาด
1: ยอดเนี่ยแหละใช่เลย
0: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: พร้อมยัง
3: พร้อม
1: แล้วดูอีกแล้ว
3: พร้อมแล้ว
2: วาด
3: วาด
1: วาด
3: วาด
1: เรามาลอง
3: ท
1: ำต่อไปดีกว่า
2: แ
3: หวก
0: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นนี้เราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น
5: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
6: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กโซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่สองก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
7: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
8: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่า

0: ่อยได้ไหม
1: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปงั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
0: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
1: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
0: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
1: ลองทำท่าผิด
0: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
2: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
3: เลยนั่งเลย
4: เออดีใ
3: จมาดีเรื่องก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ช
3: ู
5: มือขวา
3: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
1: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นレスปอนหรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปอ่ะลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เด็กมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับ

0: ช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมุติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเกิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช
1: ้มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
2: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาคารกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหมก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
3: เชตเตอร์
2: เชตเตอร์โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะคะ
4: ครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
3: ครับ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: เก่งมากลูก
4: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
3: ครับ
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
2: ก็อย่างเคสเนี้ยค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้เงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเงี้ยได้เงี้ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: แป๊บนึงใครจะให้บายหุ่นยนต์นะแป๊บนึงน้องแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
4: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
4: ถูกต้องนะครับ
5: เราก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามา นะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
0: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
6: เราเชื่อช่างทำนะตรงนี้เราไม่ได้เกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ทำได้ดีขึ้น
6: ถูกต้องนะครับ
0: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันที
7: นี่เขาเรียนแบบคุณโยนี
0: ่ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
6: ย
0: ัง
6: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
5: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
0: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
8: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมุติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
9: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
0: ได
9: ้เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
0: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่าง
9: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
10: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่า ลองของเราเนี้ยเราก็จะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ

0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: คมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3ของคนไทยสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยเรายังไม่ทราบส่วนใหญ่ 80-90% เนี่ยไม่รู้สาเหตุมีส่วนน้อยไม่ถึง 10% ที่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นมีบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติหรือคนไข้บางคนที่มีภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของลำไส้มีติ่งเยอะๆเป็นหลักร้อยหลักพันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติสำหรับคนปกติเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุครับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับมีอยู่4ระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆนะครับอันแรกก็คือระยะที่1เนี่ยก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่อยู่ในผนังของลำไส้ยังไม่กระจายไปที่ไหนเลยนะครับระยะที่2ก็ยังอยู่ที่ผนังของลำไส้แต่ลุกลามไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกระยะที่3เนี่ยมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงนะครับระยะที่4เนี่ยกระจายไปอวัยวะอื่นเช่นไปตับไปปอดจากประสบการณ์ของเราระยะของโรคเนี่ย 30% เป็นระยะที่4 30% เป็นระยะที่3อีก 30% เป็นระยะที่2เป็นระยะที่1ประมาณแค่ 10%เรามักจะรอให้มีอาการแล้วค่อยมาพบแพทย์การที่มีอาการแสดงว่าก้อนนั้นอาจจะต้องมีความใหญ่พอสมควรหรือว่ามีแผลลึกพอสมควรแนะนำให้ตรวจโดยที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่าการตรวจคัดกรองซึ่งแนะนำที่คนไข้อายุ50ปีขึ้นไปพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีการผิดปกติอะไรเลยคุณอายุถึง50เดินมาหาแพทย์ว่าอยากตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักเราทำให้ได้ถ้ารอให้มีอาการมักจะมีระยะของโรคที่เพิ่มมากขึ้นมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการอะไรผิดปกติครับ
1: ถ่ายอุจจาระปนเลือดมาเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่จะมาหาด้วย1ท้องผูกหรือบางคนก็มาท้องเสียหรือบางคนการขับถ่ายผิดปกติการขับถ่ายผิดปกติที่ว่าก็คือบางคนท้องผูกบ้างท้องเสียบ้างสลับกันหรือบางคนท้องเสียถ่ายไม่ออกกินยาระบายไม่ดีขึ้นบางครั้งอุจจาระรีบเป็นเส้นก็มีถ่ายไม่สุดปวดเบ่งก็เป็นอาการนำอีกอันนึงหรือคนไข้บางคนจะมาด้วยถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดครับส่วนน้อยก็จะมาด้วยภาวะซีดก็ได้หรือคำก้อนได้ในช่องท้องก็ได้ครับ

จากประวัติที่คุณชิติมาบอกผมว่ามีถ่ายเป็นมูกปนเลือดและมีปวดเบ่งถ่ายไม่สุดและท้องผูกกินยาไม่ดีขึ้นเนี่ยในอายุเยอะเนี่ยผมต้องนึกถึงเรื่องก้อนหรือความผิดปกติในลำไส้ไว้ก่อนนะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้เราสงสัยในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุดเราก็ทำการส่องกล้องก็พบว่ามีก้อนอยู่ก้อนเดียวลำไส้ตรงอื่นไม่มีก้อนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าก้อนนั้นยังอยู่เฉพาะที่ยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดครับจากที่เราส่องกล้องเราพบว่ามีก้อนอยู่ที่ลำไส้ตรงนะขนาดประมาณสัก3เซนมีอยู่ก้อนเดียวลำไส้ส่วนอื่นไม่มีก้อนผิดปกตินะครับก้อนที่ว่าเราตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่ามีเซลล์ผิดปกติเซลล์ที่ไม่ดีนะครับภาษาชาวบ้านจะเรียกว่ามะเร็งลำไส้นะครับการที่ก้อนอยู่ที่ลำไส้และยังไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอวัยวะอื่นๆในช่องท้องเนี่ยก็น่าจะอยู่ระยะประมาณต้นๆส่วนใหญ่ไม่2ก็3การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีขั้นตอนคร่าวๆระยะที่1อย่างที่เราคุยไว้เนี่ยยังอยู่ในผนังยังอยู่เฉพาะที่การรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่1 2เนี่ยมีโอกาสหายขาดส่วนระยะที่3ซึ่งมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหลังผ่าตัดแล้วจะต้องให้เคมีหรือเคมีและการฉายแสงเสริมเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอาการมักจะผ่าตัดกรณีที่มีอาการผิดปกติส่วนใหญ่การรักษาหลักๆก็เป็นเคมีบำบัดหรือการรักษาประคับประคองตามอาการของโรคครับ

0: ถ้าคุณมีอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามัญประจำบ้านตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักกระตุก
1: ทำไมกินข้าวน้อยจังอ่ะกินอย่างนี้จะอิ่มเหรอ
2: ก็อิ่มแหละช่วงนี้ไดเอทอยู่อ่ะ
1: หาวขนาดเนี้ยแมงวันมีเข้าปากแล้วมั้ง
2: ทำอะไรอ่ะ
3: ทำงานบ้านอ่ะ
0: การบ้านหรือเขียนจดหมายหาสาวกันแน
1: ่การบ้านจริง
0: ๆไม่เชื่อเข
1: ีย
0: นจดหมายหาสาวอยู่ใช่ไหม
1: การบ้าน
0: การบ้านกินข้าวก่อนสิ
1: กินก็กินอ่ะกินแล้วนะ
0: ประชดเหรอ
1: ไม่ประชดอีกสิบปีต้องส่งแล้วขอทำก่อน

0: เฮ้ยเดินเป็นไรอ่ะลมชักดีกว่าต้องอะไรเข้าบ่าแล้วกาไม่ได้สมุดใหญ่ไปอ่ะขอสามแล้วกันเอาไป
1: หมดยุคคนเป็นลมชักแล้วเอาของเข้าปากแล้วค่ะ
0: ครับ
2: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
0: แล้วนี่มาจากทางไหนนะครับ
1: อย่าเพิ่งไปสนใจเลยค่ะมารีบปฐมพยาบาลกันดีกว่า
0: ครับ
1: เวลาเราเจอคนชักนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนค่ะเตรียมพร้อมจะปฐมพยาบาลคนชักอันที่สองเนี่ยจับคนชักเนี่ยนอนตะแคงเพราะการนอนตะแคงเนี่ยจะทำให้เขาไม่สำลักอาหารที่เขาเพิ่งทานเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยหาหมอนนุ่มๆมารองไว้ที่บริเวณศีรษะเวลาชักเนี่ยมันจะมีน้ำลายออกมาการที่นอนตะแคงจะทำให้น้ำลายเนี่ยค่อยๆไหลออกมาไม่ไปปิดกั้นการเดินหายใจค่ะถัดไปเนี่ยควรจะต้องคลายเสื้อผ้านะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ผ่อนคลายโดยปกติเนี่ยอาการชักจะเกิดขึ้นประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็จะหายไปไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเขาชักเกิน5นาทีหรือว่าชักซ้ำอีกอย่างเงี้ยต้องพาไปหาหมอค่ะ
0: ครับผม
1: สำคัญที่สุดห้ามเอาอะไรใส่เข้าไปในปากคนชักเด็ดขาดเราเคยอาจจะรู้ว่าคนไข้ชักอาจจะกัดลิ้นตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่กัดลิ้นตัวเองค่ะการใส่ของแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในปากมีผลเสีย2 อย่างถ้าฟันเขาหักและหลุดเข้าไปในคออาจจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจคนไข้อาจหยุดหายใจได้เลยหรือถ้าเกิดเขาเราเอาอะไรใส่เข้าไปในปากเขาแล้วมันหักอาจจะทำให้เป็นแผลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
3: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
4: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
3: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพียงพอจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
4: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็จะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันแล้วก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค่ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นยังไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเน่เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊ะรอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองทองอะค
0: ่
1: ะใช่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองทองเนี่ยก็แล้วก็
0: โรยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัตติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลก America's Got Talent ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horseของวงสาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ย

0: น้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โ
0: อ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตดันหันในวัย47ปีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า170ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: บนสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยุทธนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: น่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยตะกำได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน1,804,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
1: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้รับที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
0: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำ

0: อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดิสเอสเตอร์อเลิร์ตและหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซือกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี่ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันที่ฟันหลอนะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
3: มองว่าถ้า
2: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
4: ่
2: เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
3: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการควบคุมน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
2: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะอันเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องคือท่วม
1: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
5: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที่สามสี่ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมีสองน้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่ง
3: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
5: ก็ปล่อยธรรมชาติ
0: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
2: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลย

0: เลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาบาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาบาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราก็เป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: ก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอะมาดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะ
2: อ
3: ตั้งที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลือกหาหมอ
2: โอ้ก็ดีแล้วมากแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: ให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลย

0: อาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
1: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
0: ยังสาวอยู่
1: ยังสาวอยู
0: ่ยังหนุ่มยังสาว
1: มันเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
0: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอดีกว่าม่า
1: ไป
0: หมอเอเขาจะบอกเลยว่าม่าต้องกินอะไร
1: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
2: อาม่าน่ารักมาก
3: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
2: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนที
3: ่บอ
2: กว่าต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
3: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
2: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่หนึ่งก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
3: ครับ
2: มันมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
3: ได้เลย
2: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: กินแต่เนื้อก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
2: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
3: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
2: ใช่ใช่
3: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
2: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
3: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: งั้นเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
1: มันสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิใช
1: ่
0: ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้นใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟรีครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช่
0: นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมัน
0: สู
1: บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกับการถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนานแล้ว
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมัน นะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ราด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: มอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลองชิมดูนะครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออย
0: ู่ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: ันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
0: หั่นบาง
1: ๆหั่นบางมาก
0: ใช่
1: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
0: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
1: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเ
0: ข
1: าทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่เนี่ยผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
0: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
1: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
0: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
0: โอเคค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
0: ได้เลย
1: นะครับมีผมมาก
0: ค่ะ
1: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
0: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับเพราะขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต
1: ้
0: าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบางกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันเชิงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าในน้ำมันมะกอกจะมีอยู่ประมาณ 70-80% ถ้าในน้ำมันงาจะมีอยู่ประมาณ 50-60%

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหม
0: ครับใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
1: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับ

0: จะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
1: ้มี
0: ไม่ถ
1: ึ
0: งห้ากรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
1: เรียบร้อยปิดไฟ
0: เลย
1: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
0: ครับอันนี้เป็นกุย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกก็ที
3: เออค่ะ จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยันยันเหรอ

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
2: ่เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
0: เอ้าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บหนึ่งนะพี่ขอห้องตัวก่อน
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมาทำงานไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะไม่ยก
1: จับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
0: ฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊วยสวัสดีค่ะทางต้น
1: คร
3: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอน

0: นอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
0: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเวลาตื่นนะครับ
0: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
2: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
0: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
0: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
0: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
3: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
2: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือทั้งเค้าเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเค้าเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่มั้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
2: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่มั้ยป
0: ั
2: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกําลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทําให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
2: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลย แต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
2: ใช่ใช่
1: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
2: เป็นหัตถโยคะนะครับ
1: หัตถโยคะ
2: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
2: ตัวควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
2: ใช่
1: เป็นไปได
2: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
2: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหละแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
2: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
2: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
2: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะคร
1: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
0: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
2: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
0: ไม่ค่ะ
2: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
2: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
2: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
2: ไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้ว

0: ชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
0: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติพูดร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
2: แบบนี้นะครับ
0: ไขว้แล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาหายใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
3: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ๋ยบอกเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
2: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
0: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
2: สลับกัน
0: ใช่ใช่
2: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
0: ใช่
2: เอาความเย็นเข้าไป
0: หายใจ
2: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับผม
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับโดยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: นะครับลองเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกําลังกายบ้างมั้ยโยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
2: ค
1: ล
2: ุมพับ
1: ต
2: ั
1: วครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ไอ้2อาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้า2เท้าเข้าหากันนะครับสําคัญ
2: ผมก็เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทําแบบไม่รีบใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทําช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: มาร
1: ั่วฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดออก

0: ัวตรง
1: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
1: แล้วเราต้องจับขาไหมครับ
0: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนนี่ลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
1: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
0: ใช่มันจะเพิ่ม
1: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
0: ครับก็สามารถไปได้อีก
1: ลองดูครับ
0: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
1: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
0: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
1: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
0: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
1: ตึงคือพอ
0: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
1: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
0: มันจะการยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
1: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
0: knee to chest นะครับ
1: ตรงตัวนะครับ knee to chest
0: นะครับนะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
1: ับ ไปติดพื้น
0: หลังชิด
1: ติดเตียงนะครับ
0: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้
1: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
1: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
0: ใช่เพราะ
1: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
0: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
1: ยัง
0: ย
1: ัง
0: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
1: ฮ่าชอบมากเลย
2: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนเราค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
1: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิด อันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับบิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
1: ็ท่านี
0: ้เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
0: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
1: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
1: หน้ากว่า
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
2: ถ้าหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
1: อ่ะ
0: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
1: ยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่
1: รับน้ำหนักมากไปไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: วันนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจิ๋วมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับ
2: พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานทำสูตรการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนก้อนหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง100

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Snipp Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวดอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับอย่าว่ากันเลยนะครับใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยๆขาเนียนๆกันทั้งนั้นแต่บางทีขาสวยๆแบบนี้ก็อาจซ่อนอะไรบางอย่างไว้ก็ได้นะครับลองสังเกตดีๆเพราะผู้หญิงประมาณ123คนจะมีเส้นเลือดปูดเขียวคล้ำหรือเห็นแตกเป็นฝอยแบบแยงในมุมที่ขาหรือที่เรียกกันว่าเส้นเลือดขอดสิ่งที่ผู้หญิงไม่อยากรู้จักครับ
2: เส้นเลือดขอดเกิดได้หลายสาเหตุจากพันธุกรรมและในครอบครัวมีคนมีประวัติทานยาคุมกำเนิดมีอาชีพหรืองานที่ทำให้มีการห้อยขาหรือยืนติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงถ้าคุณไม่อยากเป็นเส้นเลือดขอดต้องไม่ยืนหรือนั่งห้อยขาเป็นเวลานานไม่อยู่ในภาวะที่ทำให้เส้นเลือดดำขยายตัวมากจนเกินไปหรือไหลเวียนไม่สะดวกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆขยับข้อเท้าเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณน่องสามารถที่จะส่งเลือดที่อยู่ในระบบหลอดเลือดดำไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้มากขึ้นและยังช่วยเรื่องการไหลเวียนของหลอดเลือดดำลดความดันในหลอดเลือดดำยกขาให้สูงขึ้นเวลานั่งยกขาสูงกว่าระดับหัวใจในเวลาพักเช่นเอาหมอนหนุนที่บริเวณขาในท่านอนยกขาสูงอย่างน้อย10นาที 1-2 ครั้งต่อวันใส่ถุงน่องที่มีความดันที่ข้อเท้าประมาณ 15-20 มิลลิเมตรประหลอดจะทำให้หลอดเลือดดำสามารถไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีครับ
3: จริงๆแล้วโรคนี้ไม่มีความร้ายแรงที่จะลายต่อชีวิตนะคะหรือว่าไม่ถึงกับขนาดที่จะต้องสูญเสียขานะคะแต่ว่ามีความสำคัญตรงที่ว่าอาจจะรบกวนคุณภาพชีวิตประจำวันอย่างเช่นว่าในคนไข้นะคะที่มีเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่เวลาที่นั่งทำงานนานๆหรือว่ายืนทำงานนานๆ นะคะตั้งแต่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปก็อาจจะรู้สึกว่ารู้สึกเมื่อยแล้วก็ตึงที่น่องนะคะกล้ามเนื้อที่น่องก็จะรู้สึกว่าล้ายกขาขึ้นลำบากนะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามมากรณีที่เรามีเส้นเลือดขอดคือว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีการได้รับการผ่าตัดนะคะที่ต้องดมยาสลบใช้เวลาการทำผ่าตัดที่เกิน 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปนี่ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดดำในชั้นเลือดอุดตันได้นะคะในระหว่างขณะทำผ่าตัดหรือหลังทำผ่าตัดนะคะโดยเฉพาะในรายที่สูงอายุนะคะอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือว่าในรายที่มีการผ่าตัดโรคมะเร็งนะคะหรือว่าในรายที่มีการตั้งครรภ์นะคะก็ต้องแจ้งให้แพทย์ที่ดูแลทราบนะคะเพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกันนะคะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคเส้นเลือดขอดและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับฤทธิ์สีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นฤทธิ์สีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

0: โลกใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพหนึ่งครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองนะครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับ
2: แล้วช่วงปลายใจนะครับปลายใจเราก็จะทำการเช็ดที่ต่อพักน้ำครับ5เมตร3นาที
1: เมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
3: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
3: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณสักเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
3: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดามาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ร้อยแล้วครับครูคร
3: ับเนี่ยได้ประมาณ 2,000 ครับ
1: 2,000 ร้อย
3: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
3: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมาก
1: ็
3: คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
3: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของก็เรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
3: ปอดมันขยาย
1: ขยายเลยครับ
3: ตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้
3: บีบ
1: แล้วเราขึ้นมาปั๊บอากาศเข้าไป
3: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
3: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
3: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงม
1: ี
3: ความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
3: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินต่างๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทำตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
3: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
3: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
3: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะคร
1: ับ
3: ควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
3: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติ

0: แล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนั่นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: ลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคเมื่อกี้มันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ําใช่มั้ยคร
0: ับ
1: มันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมนะคร
0: ับนึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมาขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดนึงที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกมันคือมันก็จะเริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียหาย
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อแล้วก็คือไหลแทรกซึมไปซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: ทีนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำตารางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการสองการ DCS กับการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออคราวนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเลยแล้วมาฝึกทดสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี้มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นก็หมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับ คุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกทัศน์สวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายต
0: ้
1: องผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะมาหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูไปเร็วว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เรียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ 200,000
1: ก็แปลว่าดำน้ำ 200,000 มีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะ

0: าใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบา
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
0: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
0: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
0: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
0: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
0: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
0: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
0: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำ
1: อ
0: ุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
1: ์
0: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
0: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเด็ก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการถิ่วหรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
0: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
0: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
0: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
0: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่เป็น compress หรือการบีบ
1: depress
0: ครับ compress ที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
0: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้า
1: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้ oh.
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: ครับแน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหม นะครับตัวโรค

0: หอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: ครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครู

วกนี้กระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามิน A ละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานได้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะมาจากไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมะกอกเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดโรคนี้มีสาเหตุมาจาก2อย่างก็คือ1เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะ

และ2เกิดจากการขาดวิตามินเอซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินเอนั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามินเอโดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินเอค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามินเอได้แก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามินเอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้

0: รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
1: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
0: ับใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
1: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอ่ะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
0: ้
1: นะครับ
0: คร
1: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
0: ครับ
1: เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับแล้วถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
0: อ
1: ันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
0: ้
1: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
0: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยนะจ๊ะโอ้ใจร้อน
1: นั้นมันเหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
0: ครับ
1: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
0: 4คือยังไงครับอาจารย์
1: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
1: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
0: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์เพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
1: ์คือวัยเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
0: นะครับ
1: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได
0: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
1: เกิดได้น้อย
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
0: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
1: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
0: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนๆแล้วกัน
0: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
0: ED
1: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
0: erectile dysfunction
1: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
0: ครับ
1: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
0: มันก็จะสะดวกปาก

0: มากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
1: ับ
0: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย
1: ์เป็นห่วงใช่ไหม
0: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
1: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
0: อ๋อแล้วครับ
1: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
0: แข
1: ็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
0: อ
1: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
0: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยคร
1: ับ
0: อาจารย์
1: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
0: ้
1: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริงๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
1: ผมไม่อยากให้กังวล
0: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
0: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
1: ับ โอ้แน่นอนเลย
0: ครับ
1: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆ
0: ครับ
1: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
0: ต้องขยายตัว
1: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
0: ้
1: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
0: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
1: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
0: ครับ
1: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
0: ครับ
1: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
0: เหนื่อย
1: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
0: ่
1: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
0: ่
1: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
0: ทีนี้
1: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
0: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
1: ุ
0: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
1: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
0: ก็คือไม่
1: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
0: ครับ
1: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
0: มันที่มันลดลง
1: ไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็

0: ก็จะเจอได
1: ้อืม
0: ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลังเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนั้นทำให้เราเข้าใจผิด
1: โอ้ครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะคร
0: ับแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับหรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลังเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลังเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอ้ตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นด้านเรามีโรคเรื้อรังหลายอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
0: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาแล้วเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ

0: ็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
0: ตัดยางก็ไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ้อมมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลาย
1: ครับ
0: ถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต้อง
1: การได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
1: ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ที่ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได้
1: ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบอ่ะนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้

0: ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดพ่ออย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: เข้า
1: ได้ไง
2: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ยิ้มคร
2: ับ

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่เนาะหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะ อาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าห่างมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละ นะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดเราอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสพิรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้ยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้ นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะผ่าละสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่

อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญ

0: สำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: าง กายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได
1: ้ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
0: ทำต่อไป
1: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่างหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล์
0: ไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะเลยเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์ครับ
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค่ำเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่หนึ่งเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค่ำเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้ในหลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักแล้วตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าเขาใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะหนึ่งคือราคาถูกอันนี้คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคต
1: ค่ะที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอ ว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ใช่ไหม
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะว
1: ัน
0: นี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: มันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินกันเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะแต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได
1: ้แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบน
1: ั้
0: น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลย เป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกแล้วที่มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ๆต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ำหรับแอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูราลัมพาร์มาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูราลัมพาร์หรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ปวดท้องประจำเดือนค่ะ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
0: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
1: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
0: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
1: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
0: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์แผนจีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิลนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิลนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งโกจูราลัมพาร์เนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์นี้มีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ค่าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานไป
2: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกา
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาลูกวันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรอ่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้เดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จ้า
1: ขอกาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
0: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
0: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากอะเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้าไม่รักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้แล้วเจ้ารสชาติถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ
1: ้าไหวสาวไหวสาวลูกต้องได้กันมา
2: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
2: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่คือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
6: How are you
5: สบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีโอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เงียบแท้ๆนี่นะบาจุกันแท้นะเนาะเออเอาแต่แต่ลองลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าตังตังบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่าง
2: เป็นไรพวกลูกวันนี้พูดก็อยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะกำอู้ลุงนี่เนี่ยตัวฟังของเรื่องหมดกันนี
6: ่
2: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกีวันก็ฟังเข้าใจหมดและเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกีวันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่
6: เนาะ
2: แล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเพิ่นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมโอ้วันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเตรียมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่ปันต่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่ทายช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุขพิงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสเตอร์ควีนก็เลยเลือกที่จะ

0: มาเดินสายในการประกวดที่ราช้างประกวดมิสเตอร์มุกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะอีหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้คือทานกี่คนนะคะคนเดียว
2: ที่เห็นมีคนเดียวนะ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
0: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
2: ครับแบ่งเวลา
0: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทุกคนก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะทวีฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของทวีฟูตอนนี้อะจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะทวีฟูได้ค่ะว่าทวีฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับทวีฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
2: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
2: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
2: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
2: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
2: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
2: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
2: ใช่นะครับ
1: ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
2: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่า
2: ได้ครับวันนี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับ ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากัน

0: จะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหม
1: อรอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเคคร
0: ับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับเนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ใช่เพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่ครับ
0: เวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: เราวางมันไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกคนก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ยมันจะมี

0: พลังงานเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สุ่มยุงน้ํากินคราวนี้ขึ้นมาสุ่มข้างบนนะคร
0: ับ
1: ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรงนะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่ต์อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออันน
0: ี้เสร็จแล้ว
1: นะครับปรุง ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีแล้วครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติ
0: มี
1: ความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็
0: จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์ไหมคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็น

0: เนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อยเนาะ
1: น้อยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
1: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณด้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
0: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฝู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
1: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี
0: ่
1: เ
0: พ
1: ราะ
0: ฉะนั้นเนี่ย 1 cc นะครับ
1: ใช่
0: 1 cc นี่น้อยมากนะคร
1: ับ ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ันนี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อน
0: คร
1: ับ
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: เป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้วเราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใยเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
3: พี่ต้นครับ
0: ครับ
3: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
3: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารูด
3: ไม่รูดครับ
0: ครับ
3: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
3: ครั้งแรกของเรา
0: อ
3: ่
0: าฮะ
3: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
3: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ่ะแล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
4: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
4: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
3: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
4: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำเสียใจเห็นไหม
0: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
1: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
1: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนี้ก็คือแอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือแอนอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแอน
5: ไม่ใช
1: ่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
5: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
1: 7วัน
5: ใช่
1: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
5: ค่ะ
1: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
5: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
5: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออท่าบวยเลย
5: เฮ้ยพี่สู้ได้เปล่า
1: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
5: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
5: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนะนิกเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายเลยบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
1: พร้อมไหม
5: พร้อม
1: พร้อม
5: พร
1: ้
5: อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับท่านแรกความอ่อนตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้ามาครับ
5: ผมหันหน้ามาอาจารย
1: ์เฮ้ยอะไรอ่ะ
0: นอนหงายนอนหงาย
3: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
0: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
3: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
3: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอ้ความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
3: วิธีการวัดยังไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
3: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
3: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
3: ับเป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
3: โอเค
0: อ้าวนอนลากกับพื้นอ้าวยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้อ้าวผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
3: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
3: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับ
3: เฮ้ย
0: สอบผ่านครับ
3: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัว
0: เ
3: น
0: ี่ย
3: จะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
3: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะๆทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
0: เราใช้ตัวนี้เลย
3: สุดยอด
0: นะครับ
3: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
3: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
3: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังด้านชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
3: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
4: ยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังด้านไว้75 90
3: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
4: ว้าวใส่เข้าตลอด
3: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
3: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
3: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช่
3: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
3: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
3: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
3: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
0: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ฐานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตัวนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ท้ายทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะข่าว
0: โอ้แตะข่าวเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมากเลย
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจโดบด้วย
1: มา40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: เหร
1: อลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตา
1: แล้ว
0: อันนี้คือหน้าตาของประเทศนะพี
1: ่ขึ้นนายหกไว้มาเร็ว
0: เข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
1: 7

0: เจ็ดเร็วขึ้นเจ็ดแปดโอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะปะพอ
1: ต้องเ
0: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นิกแข็งแรงมากเลยมีกำทองปะ
2: มี
1: โชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงอะเนี่ยเออนี่เห็นไหมมีกล้ามท้องเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหลือพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชาย
1: ก็ประมาณ10ครั้งอะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่อ
1: ย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้นอ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้10
1: ประมาณการใช่
0: ประมาณการ
1: ประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัวที
1: ใช่แล้วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่าลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์นะครับไม่ดีเลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยโอ้ยนี่แม่งทำลายทุกอย่างเลยแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเข้ากันเลยเข้ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนี่ถือว่าเป็นไง
1: โอ้โห
2: สุดเยอะ
0: โอ้สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายแรงต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ
0: ่
1: านมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3 2อ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: สุดยอด
1: เยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคุณสุดยอด
2: อันนี้พี่บวยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้กระโดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปลอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน7 8 5เร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว7มาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้าย10เร็วๆเร็วๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเคเท่าไหร่ครับ
3: 89
1: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: ดีเยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างงี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: ต้นเล่นของเขาต้นเล่นของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดถี่
2: กว่าน
1: ี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขากระโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริง

0: แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
1: จริงมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถึงแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระดับประหลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระเป๋าอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางภา ันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียวอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียวกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอาแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียวกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรประหลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

ลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

ช่วงนี้กระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามิน A ละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานได้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะเราจะเอาน้ำมันแบบไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมาก่อเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดโรคนี้มีสาเหตุมาจาก2อย่างก็คือ1เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะและ2เกิดจากการขาดวิตามิน A ซึ่งเกิดจากการขาดวิตามิน A นั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามิน A โดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามิน A ค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามิน A ได้แก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามิน A

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: เราเรียกน้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อตื้อนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อ๋ออาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไรถูกไหมครับครับขอบคุณครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็ไปที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนฮะสวัสดีพี่สายคน
2: คร
0: ับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราเข้าดีมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าทุกคนเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คอมไพแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิดแต
2: ่
0: เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายไหมครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้หูให้ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: คุณเติมให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนนี้คือแผนโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหา อุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็ก

0: ที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: ผมมีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้างคร
3: ับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ถึงก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไป
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่ใช่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
3: ค่ะ
2: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงนะคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
3: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
2: ครับ
3: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
2: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
3: อันนี้แก้ไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้แก้ไม่ได้
3: แล้วจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
2: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
3: ใช่ค่ะ
2: กินยาไม่หาย
3: กินยาไม่หาย
2: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
3: ์
2: มาเป็นโรงงานรับถัก

0: รับพออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือ

0: ้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
1: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วย
0: ค่ะ
1: มีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารได้หรือครับ
0: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
1: ่
0: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
1: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
1: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเจอกันอีกทีครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
0: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกค่ะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆ
1: ตอนคุณไปหาหมอนะ
0: นั่นคือคำว่า I see you คือคุณลองนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unitหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า coronary care unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันถ้าถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัง
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็

0: นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
1: นับด้วย
0: นับด้วยค่ะ
1: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้
0: จ
1: ักก
0: ันก็มีเป็น10โรคแหละนะเอาจริงๆ
1: จริงๆมันเยอะมากใช่
0: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
1: ้
0: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
1: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
0: ที่จะเจอพบร่วมกันได
1: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
1: มีกิ๊ก
0: หญิงบริการไหม
1: อ๋อสาวบริการเที่ยว
0: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
1: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
0: จริงๆคือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
1: ครับต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
0: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคนี้มันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตราบใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่ในร่างกาย
0: ใช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยหนองในแท้หนองในเทียมเริ่มหูดงอนไก่อะอันเนี้ยคำๆจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้อะต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือแต่ต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบไพ

0: เราไม่รู้มันมีแต่ม
1: ัน
0: ม
1: ีอ
0: ยู่ด้านใน
1: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
0: ่
1: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
0: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุณมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิส
0: ซิฟิลิส
1: ใช่ค่ะ
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: ม
0: ัน
1: คือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล
0: ้
1: วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอาจจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
0: ้ อ
1: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60 อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิกภาพไม่ออกใช่ไห
0: ม
1: เคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอะ
1: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอชหรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็น
1: สม
0: ั
1: ยใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที
0: ่
1: เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิส ซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50 60
0: เออเฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะคือตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผล
1: อ
0: ะไรเข้าใจแค่นี้
1: ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
0: มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: มันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือน
0: ไข
1: ้หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่ามันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: คร
1: ับ ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
1: เราไม่รู้ตัวอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอาง่ายๆเลย
0: กังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
0: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหมมันคนละ
1: ไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
0: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
1: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
0: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
0: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอา
1: จารย์มันจะแบบจับแล้วแข็งๆมันก็จะเป็นแบบนั้น
0: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้นไหม
1: ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
0: ๆ
1: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
0: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
1: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
0: ค
1: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
1: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลย
0: ก็
1: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
1: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
0: HIV ใช
1: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้น่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกนี้คือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
0: อันนี้ตอนเริ่มต้นตอนแรกยัง
1: ไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
0: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
1: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
0: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตาย
1: า
0: ต้านไวร
1: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าใน

0: ในฟิลหมอเองหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดหนอนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
1: ้ครับ
0: แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสูแล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆ
1: อ
0: ันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันเนี้ย
1: เพราะว่าม
0: ันหายไปแล้วไงคืออันเนี้ยก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว
1: ้
0: ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรคอยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอ

0: เราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเนาะ
1: ใช่
0: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
1: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
0: ์
1: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
0: ผมไม่รู้จริง
1: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
0: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
1: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
0: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
1: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
0: บ
1: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
0: เป็นหนอง
1: เคยเห็นหนองใช่ไหม
0: เคยเห็น
1: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
0: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
1: ใช่
0: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
1: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
0: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
1: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
0: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
1: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก็คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
0: โอเค
1: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
0: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
1: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
0: ้
1: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดเล้าเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
0: ่
1: อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
0: พออาจารย์บอกโพสเตทงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
1: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
1: ค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
0: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
1: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
0: ่
1: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
0: ้
1: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
1: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียอันน
0: ี้
1: ก็คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
0: ้ครับ
1: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
0: ึ่
1: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
0: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
1: ใช
0: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
1: ใช่
0: แต่มีผลในอนาคต
1: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่า ถูกต้อง
0: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
1: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
0: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
1: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
0: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
1: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
0: ฉีดยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
0: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
1: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าเราหายไหม
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกัน
0: ล้างไม่ได
1: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
0: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
1: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะคิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
0: ้
1: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
0: ค่ะหนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
1: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
0: เป็นได้อีก
1: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วพี
0: ่มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
0: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
1: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
0: เกือบ 100%
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค่
1: ซิฟิลิส
0: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
1: ไม่มีใครอยากเป็น
0: อ
1: ่ะมันแบบมีกลิ่นเงี้ย
0: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในดื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์กำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
1: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
0: มันเป็นซูเปอร
1: ์แต่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
0: ้มันพัฒนาได้
1: ถูกต้อง
0: มันพัฒนาการ
1: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไง เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: กินไม่ครบ
1: กินไม่ครบ
0: พอยังมีเชื้ออยู่
1: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
0: ้ครับ
1: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
0: แล้วหนองในด้วยยาทำยังไงดีครับอาจารย์
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
0: นั่นสิทำไมอะแปลกมากนะ
1: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสูก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
0: เป็นแล้วไม่ตายละ
1: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้วคือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
0: ้
1: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดแล้วเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
0: ม
1: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
0: โฟกัส
1: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
0: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว
1: ่
0: าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
1: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
0: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ใช่ถูกต้องอ
0: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
1: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกไนซีเรียซึ่งไอเชื้อไนซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
0: เพราะว่า
1: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จุงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จุงกันไปตรวจเลือดเลย
0: ครับ
1: ตรวจโรคติดต่อทางเพศเลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
0: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
1: ใช่
0: ทั้งคู่ด้วยนะ
1: ใช่แล้วก
0: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
1: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
0: แนะนำ
1: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
0: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
1: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องซิฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
0: เพราะว่าการรักษาเรา
1: ไป
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วนี่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
1: เหลืออะไรอีกไหม
0: HPV อาจารย
1: ์อ๋อ HPV อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
1: อ้าวไม่รู้หรอ
0: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
1: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
0: มะเร็งปากมดลูก
1: ใช่
0: ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
1: อ้าวหรอคะ
0: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
0: ครับ
1: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
0: ครับ
1: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
0: คร
1: ับ ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
0: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
1: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
0: ้แล้ว
1: เรา
0: จะ 100% อย่างเง
1: ี้
0: ยเนาะ
1: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
0: โอ้โห
1: เท่มาก
0: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
1: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเงี้ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมากๆ
0: ทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
1: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
0: ป.5
1: ใช่
0: เป็นต้นไปเลย
1: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
0: ม
1: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอ่ะเดิมอ่ะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
0: ที่ป่วย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
0: อะไรอ่ะให้ลองถ่ายป่ะ
1: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
0: เต้านม
1: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
0: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
1: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นก็คือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
0: อันดับ1
1: อันดับ1อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
0: ก็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
1: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
0: ็
1: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
0: อะไรอ่ะไทยๆก็มะเร็งปอด
1: ถูกต้อง
0: ทำไมถึงถูกเลยเนี่ย
1: จริงๆนะซึ่งแบบ
0: ไปดูเอง
1: ไปดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
0: โอเค
1: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
0: เพราะว่า
1: อันนี้ยังไม่อยู่ในโพลิซี
0: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
1: หลายๆเรื่อง
0: แล้วก็คืออากาศอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
0: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
1: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะพี่แอ๊ดที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลเราก็มาออกกับแกบ่
0: อ
1: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
0: สเตจ3
1: สเตจ4แล้วว่าม
0: ันไม่
1: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
0: คือ
1: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องได้บริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
0: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
1: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
0: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
1: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
0: มันแพงมาก
1: ใช่
0: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
1: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
0: เข้าใจ
1: ใช่
0: แต่มันน่ากลัวจริง
1: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
0: HPV
1: ใช่
0: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
0: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
1: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได้มันจะเป็นลักษณะที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
0: ่
1: ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
0: HPV มีหลายตัว
1: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซ็ปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: 3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบ มีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
0: ซึ่งในตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
0: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
1: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันไอ้ชนิดที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่ได้
0: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดงอนไก่หูดข้าวสุก
1: ใช่ใช่
0: อะไรเหล่านั้นคืออ
1: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อลอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
0: อ๋อไม่ใช่ HPV
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
0: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
1: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
0: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
1: ็มันจะเหมือนโรคเอชที่เราคุยกัน
0: เลย
1: มันจะเหมือนโรคเอดที่เราคุยกันอ
0: ี
1: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมะเร็งปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้ชายต้องฉีดไหม
1: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9-15ปีทุกคน
0: อัน
1: นี้เขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
0: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
1: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
0: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
1: เป็นมะเร็ง
0: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
1: ่
0: ะ
1: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
0: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
1: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได้มะเร
0: ็
1: งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
0: เป็นหูแฮปเซ็กวิตเมน
1: ก็คือเป็นเหมือน
0: เป็นรัก
1: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
0: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
0: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
1: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
0: ครับ
1: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีน9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
0: ่เ
1: ข้าใจไหม
0: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
1: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
0: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช
1: ่
0: ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
1: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
0: เหรอ
1: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
1: มันรักษาให้หายได้ไหม
0: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
1: ี้
0: ย
1: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรงดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได้
0: ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
1: ใช่
0: ถึงที่ว่า
1: ถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
0: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
0: ่
1: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่า
0: อืม
1: เพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
0: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
1: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
0: ดูแผล
1: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
0: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
1: ก็ต้องดูว่ามัน
0: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
1: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไง
0: อ
1: ๋อเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
0: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
1: ใช่มันก็จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหม ถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
0: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
1: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้วนะ
0: ก็ครบประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ B C มาก
0: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ B C เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็ง

0: สร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย
1: ์ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมาก
0: ับตัว DNA
1: ใช่
0: อ๋อโอเค
1: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
0: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกัน
1: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
0: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้าย อ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม่ก
0: ็
1: คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอ่ะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
0: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณท่านโอ๊ตด้วยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆ

ปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นลิสิดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและลิสิดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย

ละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษ

0: คุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
1: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
1: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
1: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
3: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
0: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
2: ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบ

0: หรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
1: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
1: ใช่ๆๆ ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เฮ้ย
4: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ

0: อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป้
1: าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุบกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็น

0: เมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะพอแล้วเนาะ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
2: พี่พี่เข้าไปได้ไหม
3: เชิญเลยครับพี่สา
2: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
3: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
2: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
3: ครับ
2: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ บ๊ายบาย
4: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบนะใส่ไข่เยอะ
5: แม่แม
3: ่ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
5: เป้
3: ครับครับโอ้โหคุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
5: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้รึป่ะ
3: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
5: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วทำไมพ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วแล้วก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
3: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
5: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
3: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
6: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
7: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
3: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
5: เออแล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่หรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
3: น่าจะใช่พ่อ
5: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
3: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
5: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
7: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ

ยโยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายตาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

0: เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะ
1: ขอโทษหมอขอโทษหมอผิด

0: สามัญประจำบ้านตอน
1: ฮะฮะหูอื้อ
2: ขอโทษนะครับคุณครับ
3: โอ้สับจืด
2: ขอโทษนะครับคือพอดีว่าผมจะไปนั่งที่เองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับ
3: ฮะเว้ยพูดอีกรอบได้ไหมครับไม่ได้ยิน
2: คือผมจะเข้าไปนั่งที่ตัวเองครับช่วยขยับให้หน่อยได้ไหมครับ
3: โอ้ได้ครับได้ครับ
4: ขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับ
3: โทษนะครับตะเกียร์พูดว่าอะไรอะฮะ
2: เขาบอกว่าเรากำลังจะไปที่ไหนครับว่าแต่คุณเป็นอะไรครับเนี่ยหูไม่ดีเหรอ
3: ฮะ
2: ผมถามว่าคุณหูไม่ดีหรือไง
3: อ๋อโทษทีครับพอดีขึ้นเครื่องแล้วหูอื้อไม่ค่อยได้ยิน
5: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ
3: ฮะ
5: ถ้าหูอื้อมีวิธีแก้ได้นะคะ
3: โอเคครับ
6: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
5: หูอื้อเนี่ยนะคะเป็นอาการที่เราได้ยินลดลงนะคะหรือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยอุดหูเราอยู่อาจจะรู้สึกว่ามีเสียงดังในหูหรือแม้แต่ว่าการที่เราได้ยินเสียงภายในร่างกายของเราดังกว่าปกติเช่นเสียงพูดของตัวเองเสียงลมหายใจแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ค่ะแต่หูอื้อบางชนิดก็อันตรายเหมือนกันได้แก่พวกที่หูอื้อซึ่งเกิดจากการมีแมลงหรือว่าน้ําเข้าหูหรือว่าแก้วหูเสื่อม
3: แล้วอย่างของโป้เนี่ยครับต้องแก้ไงครับแล้วคือแบบมันน่ารำคาญมากเลยคร
5: ับสำหรับคนที่หูอื้อจากการที่ขึ้นที่สูงสูงนะคะมันเกิดจากการที่ความดันอากาศเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับความดันชั้นบรรยากาศของหูชั้นในเนี่ยให้สมดุลกันนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือให้ปิโป้เนี่ยกืนน้ำลายค่ะหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งหรือหาวอ้าปากกว้างส่วนวิธีที่สองนะคะให้บีบจมูกสองข้างแล้วกืนน้ำลายหลังจากนั้นก็เอามือที่บีบจมูกออกแล้วก็กืนน้ำลายอีกรอบนึงค่ะแต่วิธีนี้ห้ามทำกับคนที่เป็นหวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบนะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในหูชั้นกลางได้ง่ายค่ะ
3: แล้วมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหูอื้อไหมครับ
5: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือควรจะใส่เครื่องป้องกันหูเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆนอกจากนี้นะคะไอ้ที่ใส่หูฟังเนี่ยเราไม่ควรใส่ไว้นานๆค่ะแล้วก็ไม่ควรเปิดเสียงดังมากๆเพราะมันจะทำให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นค่ะ

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเลยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางที

0: เรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะ B อย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
1: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช่นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัส B ไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัส B เกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเกิดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
0: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
1: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัส B ท
0: ี
1: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ย
0: มัน
1: ก
0: ็
1: เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยไม่ใช่เสียเพราะไวรัส B เลย
0: เสียเพราะภูมิเรา
1: เองใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัส B จะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัส B มีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
0: ครับ
1: นั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
0: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
1: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วหลังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
0: สายเสียแล้ว
1: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
0: ก็ยังใช้ได
1: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
0: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
1: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ใน อาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
0: นั่นคือการดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
0: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหาเองได
1: ้ครับ
0: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
1: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับ
0: แล้วแพทย์ตลอด
1: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
0: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับ
1: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
0: ง่ายกว่านั้น
1: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
0: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมุติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
1: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรแต่นี้อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
0: ไวรัสบีตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
1: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
0: ไม่ทัน
1: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
0: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
0: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างพวกข้างเขาจะร้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเองยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกอะเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
3: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่คือมีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะฮะ
3: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
4: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: คนเดียวนะฮะนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผล
4: ส่วนอื่นส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าแล้วที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันโควิดน้องเขาเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วก็แล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
3: ฮะ
4: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
3: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง

0: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
1: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
0: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
1: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
0: สองข้างเลยเป็น
1: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่ที่นิดตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้ไงฮะ
1: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
2: ี้นี่เองเหรอฮะ
1: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
2: แผลเล็กมาก
1: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
0: แล้วเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
1: ใช่ใช่ใช่
0: ฝั่งละสามจุด
1: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
0: นั่งเองได้ไหม
1: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
0: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
0: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนั่นไงถ้าทำแขนทำขา
0: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: คุณหมอก็ทำอันนี้ขีดตัวเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
0: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
0: อ๋อดัดขาด้วยเจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย
0: ่างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขาเจ็บ
0: เขาเจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยากให้ทำ
0: แต่เหมือนยิ้มนะ
3: จะทำ
0: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไหม
3: ก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกอย่างนี
0: ้ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
1: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
3: ่
1: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดแล้วไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
0: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
1: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
1: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการ movement การขยับอะไรเขายังการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
0: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หยิบได้ค่ะ
0: อ๋อเขาหยิบได้น
3: ะ
0: สามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
0: เขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
1: เขาบรรคุณน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
0: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
1: เคี้ยวไม่
3: กล
1: ืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
3: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรก็กลืน
0: ครับ
1: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
3: ล
1: ืนยังไม่ค่อยดี
3: กลืนน้ำลายยังไม
1: ่
3: ได
1: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
3: ตลอด
0: โอ้นี่พัฒนาการช้า
1: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
0: ครับ
1: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
3: จะ4 ขวบ
1: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
0: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
1: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มก็พัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ออกเพราะก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมคุณยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกเรื่อยนะครับ
3: ฝึกไปเรื่อย
1: น้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
3: ยัง
1: ไม่เข้า
3: เพราะเขาที่นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
1: ยังไม่ได
3: ้
0: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
1: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
0: ใช้ชีวิตประจำวัน
1: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
3: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้อะไร
0: อย่างเงี้ยการสื่อสารกัน
1: ได้สื่อสารให้ได้นะ
0: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
3: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
0: ้
3: ถ้าไม่ถูกก็จะสายหน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
0: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
1: ้ส่วนใหญ่ก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าแล้วนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนที่ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
0: อ
1: คือเราจะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดู

0: เด็กฟรีทั้งวัน
1: สองวัน
2: ใช
0: ่ก็นัดมาม
1: ีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
0: ก็หมอเด็กก็นัดมา
1: จะมีจะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
3: ทีจะมาทีเดียว
1: ใช่ใช่เมื่อ
0: หาได้ครบเลยการเรียนคณะติดเรียนติดคนละเดือนละเดือน
3: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: เป็นเบาหวานแล้วก็มันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดแต่คุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดตีบตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ครับ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
1: อ
0: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมครับลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได้
1: แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
2: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงครับส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
1: ็ไป
2: เลี้ยงไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: คือลักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคุณไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะคร่ำนะที่ข้อเท้า
2: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อแล้วจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่ไม่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยง

0: ริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นครับ
1: ครับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
1: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: ตลอดเวลาเลยฮะ
1: ตลอดเวลาเลย
2: เรื่องอะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
1: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
0: ทำใจแล้ว
1: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
2: ฮะมาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเก
1: ินคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
0: โอเค
1: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
0: การตัดขาก็เป็นหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาของขาหรือเท้าของคนไข้ไว
1: ้
0: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
1: อ๋อเหรอครับ
0: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
1: วัดค่าออกซิเจน
0: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
1: วัดได้ด้วยนะ
0: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่
1: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
0: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเช่นก็จะช่วยบอกเราได้
1: จะบอกระยะได้
0: ใช่ครับบอกระยะ
1: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
0: ครับ
1: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหม
0: กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้อง
0: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
1: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
1: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าเป็นมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเนี่ยเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะฮะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
1: ่อ
2: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
1: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
0: บ
1: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
1: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
0: ปกติคนไข้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
1: ้
0: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
1: ร
0: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
1: เขาไม่รู้ตัวเลย
0: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
1: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
0: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
1: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
0: ก็เป็นอีกอันนึง
1: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
0: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้าให้มีมดก็ตามอาการ
1: คอยสังเกต
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
0: มาตรวจดีกว่า
1: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
1: ันจะลามไปเร็วขึ้น
0: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
1: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
0: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำผิวแล้วนะครับอาจจะ2-3 วันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะ

0: นัดติดตามไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นครับ
1: ยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆอ่ะมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
2: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
3: ครับ
2: อายุเท่าไหร่นะฮะ
4: 3
2: เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
3: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
2: เท้าแปร
3: ครับ
2: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
3: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ามันกระดกขึ้นมา
2: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างงี
3: ้ถ้าเป็นอย่างงี้ใช่แต่นี้เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างงี
2: ้แอ่นเลย
3: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
2: แอ่นไม่อย่างงี้แอ่น
3: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
2: คื
3: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
2: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
3: ์ใช่
2: จะแทบจะพับเลยนะ
3: ใช่คร
2: ับ พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
4: ค
2: ิ
4: ดมากเลย
2: คิดมากเลย
4: เวลาเดินไม่ปกติ
2: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
4: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
2: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
3: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิการอะไรนะ
2: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
3: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: อ๋อเหรอครับ
3: แล้วหายเองได้ง่าย
2: หายเองได้ง่ายด้วย
3: ได้ง่าย
2: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
3: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยที่มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะครับ
2: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
3: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคนะจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
2: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
3: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
2: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
3: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอันนั้นน้อง
2: เป็นขั้นไหน
3: ข้างไหนครับ
2: ข้างไหนเป็นข้างขวา
3: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
2: ครับ
3: ดูข้างขวา
2: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
3: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับ นะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
2: โอ้โหเหรอ
3: เนี่ย
2: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
3: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
2: ้ดัดออกนี
3: ้คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นนะครับ
2: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
4: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
2: พับแทบไปพับไปเลยนะตอนนี้ก็
4: จะโดนตรงนี้เลย
2: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
4: ค่ะปกติ
2: ต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
3: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
2: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
4: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
2: สบายใจ
4: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่ค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าต้องรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงนะคะ
2: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
3: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วย
2: ส่วนใหญ่
3: เป
2: ็
3: นอย่างนั้นด้วย
2: อ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
3: ใช่ใช่
2: ครับเท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
3: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับ อย่างของน้องเนี่ย

0: เราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
0: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี
1: ้
0: ท่า
1: เลยลุ้นทับไว้
0: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้
0: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
1: แปลเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่ง
0: ใช่ใช่อันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันเป็นคนละกลุ่มกัน
1: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
0: ใช่ครับ
1: แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
0: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เหร
0: อคือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึงอย่าง
0: น
1: ี้ก็
0: คือจะติดมันจะติดไอ้อย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไร
1: ค
0: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างสงสัยต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
0: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์ถือว่ามันก็ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
0: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยจะดีกว่าครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกอะค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแต่ว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
1: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
2: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นเนี่ยเขาเป็นไงเท้า
2: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
2: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ี้ในลองนะโอ้ไม่อยากยืนนั้น
2: เนี่ย
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
0: ก็เนี่ยเป็นเซลล์ยังมีการลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
0: เรานัดยันมาน
1: านสักแค่ไหน
0: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลลงเหลืออีก
2: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาก็จะเฉมาข้างหนึ่ง
1: จะไม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
0: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
1: ครับ
0: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอมองได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
1: หรือ
0: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ดีครับดีครับ

0: าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทําให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวานอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
1: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้ค่ะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะ รามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: มี
0: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook 24 ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้าง Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับ สังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

0: Podcast Listen for a better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
1: ครับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับ
1: ครับ
2: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
2: นะครับ
1: ครับ
2: พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
1: ครับ
2: เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่3
1: ครับ
2: อันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยอาจารย
2: ์โอ้ใจร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3ก็ไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย
2: ์4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไปครับอาจารย
2: ์จริงๆๆอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท
1: ่
2: อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นนะมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็ง
1: ๆ
2: ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
2: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
2: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
2: เกิดได้น้อย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะ

0: ีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมากคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย
0: ์เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันซะหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆ
1: ครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
1: ครับ
0: เรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับอันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับค
0: ุ
1: ณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
1: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: ครับ
0: มัน
1: ที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: โอ้ครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: และส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับหรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดกลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลว่ามันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: ไป
0: เป
1: ็
0: น ED ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได้ผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อย
1: ๆครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ
1: ถ้า
0: เมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
0: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: คือ
0: ว่ากายหรือใจหรืออย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
0: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
0: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: นะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
0: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
0: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
0: ตรงอวัยวะ

0: เอง
1: โอ้โหคนลุกเลยครับ พอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
0: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
0: เออคือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
0: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
0: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
0: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
0: มีแล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับแล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้นก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
1: ได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่ยามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: หลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยครับแต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
1: ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได้
1: ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอ

0: เรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
1: ้
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
1: ้และยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา8

0: 15:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินะโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทย มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนทางวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนโพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอะแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑล

0: ไทหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริม

เสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สุงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ้อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภาพมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ในส่วนของ Facebook Live นี่ผมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็นวันศุกร์
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าสามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
4: ๆแกกินโจ๊ก
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อเอ็ก
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะค่อยพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยาย

0: นอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
1: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินและก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์
2: ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็คสมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
1: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
2: ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
1: ้ครับแล้วภาวะหลงๆลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
2: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
1: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
2: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
1: ครับ
2: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
3: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีทพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็โผล่ออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
1: ฮะคล้ายๆ
3: เราสามารถเราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
2: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อน พอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกมาก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
2: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
2: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
3: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจจะว่าประจำวันบางอย่างเนี่ยครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่อะครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแต่เล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าว

0: ทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพลัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
0: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พิมมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของร่างกล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม
1: ่
2: ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดคำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
2: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น

0: การวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุ
1: ครับ
0: แล้วจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันน
1: ั่
0: งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราในมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบ้าง

0: อย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นไพรกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม
0: ่
2: น
0: ่
2: าจะใช่ยาลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
0: ชใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: อาการ
2: จะต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือมัลติวิตามินอย่างเงี้ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: จริงๆถ้าเรื่องผิวบ่อย
0: เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้คร
0: ับแต่ที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็นไงคะน่าสนใจ

0: ก็
1: ว่า
0: จ
1: จริ
0: ริ
1: ง
0: ง
1: ๆการ
0: ๆ
1: เ
0: ม
1: ก
0: ัน
1: ิ
0: เ
1: ด
0: ป็นแป้
1: ใช
0: ง
1: ้ท
0: เ
1: ัน น
0: า
1: ท
0: ะ
1: ีเลยครับ
0: ไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได้
2: คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกําลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทําให้น้ําตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5 หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
2: นะฮะมีคําถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
2: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
2: อ
0: ๋
2: อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: ใช่
2: พบหมอ
0: ค่ะใช่
2: แล้วก็
0: ค่
2: ท
0: ะ
2: ำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่ง
1: เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
2: ้
1: ครับ
2: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองเนี่ยอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
1: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คด
2: ครับ
1: พอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
2: ็
1: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างนึงที่อยู่สูงขาข้างนึงที่อยู่ต่ำ
2: ครับ
1: นะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
2: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
1: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่ง

0: จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีให้อาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางอาการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พี่ลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน
0: ่อยอย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะฮะคุณนังสันฮะคุณนังสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนังสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10 วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการ

0: เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถาม
2: อาจารย์แบคคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัดส
2: ัก
1: ท
2: ี
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้แต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
2: อาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะ

0: ทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
1: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดือนแรกจะมีปวดลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
0: เนี่ยคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
1: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูในระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้าเดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
0: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
0: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
0: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอ
0: ัน
2: นี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยราย

0: ใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุอาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะ

0: หมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแ
0: ค
1: ่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้ละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไม่อยู
1: ่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจขับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบนึงแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder อะค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะ แต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริงๆ
1: ใช่
0: ไหมคะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าโอ้ไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
0: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: เลยแต่ว่ารถติดมากเราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่นึงแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตันหนกตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
1: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้าง

0: ในชีวิตของเขาอะค่ะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็นสเปซิฟิกโฟเบียอันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมีแพนิคแอทแทคแต่เขาไม่ได้เป็นแพนิคดิสออเดอร์
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่าแพนิคแอทแทคก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่าแพนิคแอทแทคเหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเน
0: ี่
1: ย
0: ก็
1: แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
0: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคpanic disorder ได้มั้ยคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วแค่ถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค
1: ่ะแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้อ๋อค่ะ
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทค

0: ทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอย่างที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกได้จริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หาย

0: ฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอ่ะอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
0: ะ
1: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรน
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่ช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต
0: ่
1: ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
1: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคpanic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีครับวันนี้กินกับหมออยู่กับผมหมอมาโนชผู้ที่จะมารับผิดชอบอาหารของทุกคนในซีรีส์กินบำรุงไตแต่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเราไปชมกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไก่ย่างเทอริยากิสูตรรสเค็มในเมนูนี้เราใช้ความเปรี้ยวมาทดแทนความเค็มเรามีการลดอาหารเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในอาหารซึ่งความเค็มเรารู้อยู่แล้วเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือประชากรสุขภาพดีทั่วๆไปก็ยังต้องจำกัดอาหารเค็มสำหรับการบริโภคเกลือในแต่ละวันนั้นกำหนดให้เกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรดูแลและสังเกตว่าอาหารที่รับประทานนั้นเค็มกว่าปกติหรือไม่สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเมนูอาหารที่เรานำมาเสนอกันเพราะว่าหมอเป็นหมอโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจ

0: ฝันดีนะจะได้เห็น
1: ว่าอะไร
2: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนเอ้ยสวัสดีตอนเช้า
1: ไปจะรีบไปไหน
3: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
2: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
3: จะไปเข้าห้องน้ำ
2: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมาน
3: ี่นะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
1: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่าอี๋ยังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
2: ไปเลยฮะ
1: เออ
2: มันไปโดนตัวไหนมาวะ
1: โดนส้มตำแน่นอนพี
2: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะ
4: ต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาแน
2: ่โอ้โหเฮ้ยสภา
3: พพี่พี
2: ่ฮะ
3: ช่วยอ้วนหน่อยไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
3: โอ้พี่อันนี้เรื่องจริง
2: อ๋อแล้ว
1: ไปไปไปไ
3: ปเออเ
2: ออมือยังไงเนี่ยฮะ
3: โอ้โหเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
1: ไปรีบเข้าไป
3: ไหวแล้ว
2: มาแล้วครับมาแล้วเอ้า
1: โอ้โหดูสภาพ
2: โอ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรบ้างไหม
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ไม่เป็นไรเนี่ยไป
1: ดูนี
0: ่
1: ฮะ
0: ท้องเสียป่ะเนี่ยฮะหมด
1: เดี๋ยวไปเอายามาให
0: ้
1: ไหม
0: มาป้าไปเอายาให้หน่อยไปนั่งก่อน
2: เอาป้าจะรีบไปไหนคะ
1: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
2: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
3: คุณน้ำตาล
2: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
3: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
4: ไม่อยากจะ
3: สั่
4: ง
0: นี่ถามจริงนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยครับถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
3: ก็เมื่อวานอะเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
4: น่าเห็นฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
3: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไหมอาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
1: มาแล้วมาแล้วนี่ๆๆรีบๆกินข้าวนะ
0: ทาง
1: น
0: ี
1: ้
0: ทางนู้น
1: ตื่นเต้นไง
0: โอ้ย
1: อ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินให้หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออค่ะดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ่ะอ้าวเยอะแล้วเกินอ่ะเออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงนี่นะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วงอันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
5: แล้วติดต่อทางไหนครับ
4: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
1: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันนี้ก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวนี้
0: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอม
1: แล้ว
0: เรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
1: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
0: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้ว
1: ถ
0: ูกอันตรายได้หรอกอะ
3: น่ากลัวหูถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเน
0: ี่ยไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
5: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอะพี่
4: เออมีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครไม่ได้โทรหากูก็ได
5: ้โอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
4: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
0: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
4: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
1: เคี้ยวลำบากเค
0: ี้
1: ยวยาก
2: เนี่ยแล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อน แค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
1: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
3: โอ้ยไม่ได้เลยก็มันอร่อยเลยมัน
4: ไม
3: ่
4: ใช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอกโอ้โ
1: หแล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
3: ได
0: ้ได้ได้ขอบคุณทุกคน
3: มากนะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
1: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
0: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
4: ทำเลอะเทอะเรื่อย
3: ประสานงาน
0: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงห่วงมาก
1: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
3: ว่า
1: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาลบริษัทเราทำอะไรคะ
0: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเองถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทฮะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึง
6: หูคุณมาวินแน
0: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณมาวินเป็นใครเนี่ยฮะตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติกรุณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมมีนิกเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะฮะแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่าต้องคิดว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน
0: ต่อวัน
1: วันหนึ่งนะแล้วก็แล้วที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าได้3ครั้งก็นะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: เพราะบางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าเราต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วแล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็
1: ค
0: ือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปมั้ยฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลมั้ยฮะ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ครับ
1: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิด

0: จากอาการทำให้เกิดขึ้นการขึ้นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้มากกว่าคุณผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิด อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
1: ้
0: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
1: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีแล้วฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือเรื่องของคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว
1: ่า
0: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
1: เ
0: กาะตัวส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
1: คือ
0: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่สองคือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้ออาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
1: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
0: ใช่
1: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
0: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
1: การกินการเอาเข้าไป
0: การเข้าไปแต่ว่าคือกับว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่นั้นก็คือได้ตั้งแต่เรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
0: ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะมาจาก
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่ไหมเพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือ เขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ฝนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
1: ๆถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะมันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาร่างกายเราได
1: ้นะคะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะงั้นบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็มาปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรแล้วก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกกินย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถา3อย่างนะคะกินร้อน
1: กินร้อน

0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะฉะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะฉะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงเป็นพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงๆแล้วก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนะบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์พยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักอื่นรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่เนี้ยคือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่า
3: คุณหมอขา
1: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
1: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
4: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสีข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1-10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
4: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ
4: ๋
2: อเซตละ10
4: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่วางขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
4: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาของคุณ
1: ต้องลอง
4: แล้วก็พออาจจะเกร็งข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ท่านถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองบอกยังทำไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกร็งต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
4: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลง แล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
4: ใช่
2: เพื่อที่ดันพื้นด้านหลัง
4: ใช่อัน
3: นี้แผ่นหลัง
4: อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยถ้ามีเหมือนกันติดครั้ง
3: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
4: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
5: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: การแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่อีกกลุ่มนึงที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เคยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผลอไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเออหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันสามารถที่จะสง

ใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงๆแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับส่วนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่าrules หรือว่ากฎกติกานะครับตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient child ก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ 2R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไป

มันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างrelationshipนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจ

เราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่และจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นน่ะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้
ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationshipมีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรีดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับบางทีต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4

0: เด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการ Remind ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
3: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
2: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: เป็นไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกๆแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

0: ิสันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เพราะ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โอ้มันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยนี่ในหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเลี้ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคาราบาน2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ธนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
1: ว้าวไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ทำเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อนหาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะ
1: ลง
0: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กูจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดี
3: สวัสดีเป็นทางการ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด์
4: ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบ

0: ลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆเลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
0: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทที่นี้ก็คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไปสามโรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซไปหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อบีแม่บอกตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
1: อ
0: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยฮะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราอาการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
1: ้
0: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
1: ม
0: ที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมว่าความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
1: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
0: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูได้แต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมันก็เข้าน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
1: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบนึงแล้วเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
1: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: 2เดือนกว่าถึง3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้
0: อ่ะผ่านมา
1: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
2: ทำเองยังไงนะคะ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มมาทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยกินมาแล้วตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
2: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลฉันไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานอย่างนึงคือคอไม่บวมหมอบอกคือแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้แร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือแร่ก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร่
1: แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยสนิทพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าจริงแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กลับมาผอมอีกได้ไห
1: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์

0: วัสดีคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
1: ค่ะ
0: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
1: ค่ะต้องเริ่มต้นมาอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
3: ้
1: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
3: ้อ
1: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต
0: ่
1: เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
4: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่
0: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
1: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก
3: ็
1: จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
3: อย่างซันนี่มาถึงระดับตรงนี้ละมันจะกลับไปพร้อมสุขภาพดีได้อีกไหม
1: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
0: ม
1: ค
0: ือ
1: ปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก
0: ็
1: คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เดิมแล้วค่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
3: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอกลับไปอุ่นเดิม
1: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
3: ถูก
0: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
1: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
0: อ
1: ันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
0: ้
1: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษและไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
3: า
1: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
3: ์
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
4: พูดมานี่เรียกว่า

0: มีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
1: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรคเอ๋อ
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่
2: อ
1: นค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด
2: ์
1: ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
0: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร
3: ่
1: ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
0: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
2: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่
0: อ
1: นกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นละเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่สองก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่สามก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
0: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
5: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
1: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานน้
2: อ
1: ยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
2: ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
1: นั่น
0: เ
1: องสิคะ
2: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้น

0: แล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
1: ์ขอบคุณกับคุณ
2: ขอบคุณ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ที่สน
1: ใ
0: จ
1: ขอบคุณด้วยค่ะ
3: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
0: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
3: พี่บีมครับ
4: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล
3: ้
4: ว
3: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
0: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัว
4: อ
0: ันนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
3: ้ว้าว
2: ผมไปแล้วนะ
0: อย่าเพิ่งดูแลเดี๋ยวก็มี
3: แล้วคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเดชสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
5: ใช่ครับ
3: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
5: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
3: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
5: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเค้าเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
3: คนต่างชาติที่เค้ามานี่เค้ามีแบบมาพักที่นี่เลยมั้ยครับ
5: เรามีห้องพักสําหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานๆขึ้นอย่างเงี้ยคร
3: ับ
5: คือเค้าต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
3: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
5: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
3: ครับ
5: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับเช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
3: ครับ
5: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
3: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
5: ใช่คร
3: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนกัน
5: ใช่ครับใช
3: ่น้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทำงานที่นี่มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
5: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่กับคนที่มาดูแล
3: แล้วอย่างในความคิดของน้องเดชเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
5: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเรามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทําให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทําประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการมาดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
3: วันนี้ขอบคุณน้องเดชมากๆเลยนะครับ
5: ขอบคุณมากครับ
3: ดูสิครับกีดการกันใหญ่เลยครับ
5: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
0: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ที่ให้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
3: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับก็มีความสุขแน่นอนครับ
4: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
3: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับ
4: ไม่ใช่
3: เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม่
4: ที่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
3: ครอบครัวเรา
0: เดี๋ยวเราดูแลกัน
3: ใช่แล้วครับ
0: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
4: ครับ
0: ได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี้
4: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ครอบคร
3: ั
4: วแล้วผมก็ยังก
0: ิน
4: อย
0: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ามัญประจำบ้านตอนยาเสื่อมดูยังไงกินได้ไหมนะ
1: ผลผล
2: นายโดน
3: แน
4: ่โอ้ยนิดเดียวแหมพี่ผมไม่เอาจริงหรอกเดี๋ยวตาหน้าพี่โดนผมแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
2: ตาหน้าใช่ไหมงั้นต่อไปเลยมาดีกว่าแหละ
4: แหมพี่จะเล่นอีกตานี่ดูสังขารเองก่อนไหมไอ้ซะขนาดเนี้ย
1: เริ่มไม่ไหวแล้วว่ะ
5: บ้านต้นหนมียาแก้ไอบ้าขอหน่อยดิ
4: เฮ้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมไปดูให้นะ
1: ได้น้อง
4: มาพี่โชคดีมีพอดีเลยน่าจะได้อยู่นะพี
2: ่น่าจะได้แหละเออโชคดีจริงเลยแต่ว่ามันไม่เก่าไปไหนหรอ
4: คือมันก็เก่านะพี่แต่ฉลากก็ยังเขียนอยู่นี้ว่ายังไม่หมดอายุ
2: โอ้กินได้จริงเหรอต้นห
4: อมเฮ้ยได้มาลองดูเลยมา มันได้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเฮ้ยผมว่ามันก็ดูโอเคนะ
2: เอาจริงอะ
4: เอาพี
6: ่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: อ้าวทำไมจะกินไม่ได้ครับคุณพยาบาลก็นี่นะยารักษานะครับไม่ได้ยาพิษสักหน่อย
7: แต่ถ้าทานยานี้เข้าไปแล้วก็เป็นยาพิษแน่นอนเลยค่ะ
4: แต่มันมีทั้งอย.ทั้งฉลากแถมยังไม่หมดอายุด้วยนะคะคุณพยาบาล
7: ยาที่ไม่ได้หมดอายุนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสื่อมนะคะ
2: คุณพยาบาลครับยาเนี่ยมันเสื่อมกันได้ด้วยเหรอฮะ
7: ได้สิคะอย่างยาเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเยิ้มซะขนาดนั้นอะเสื่อมแล้วค่ะยาเม็ดนะคะถ้าเสื่อมเนี่ยสังเกตได้ดังนี้ค่ะเยอะ

0: ชื้นสีเปลี่ยนอาจจะมีกลิ่นลองดมดูสิคะมีกลิ่นหรือเปล่ามีกลิ่นใช่ไหมคะยาแคปซูลก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบวมแตกแบบนี้แสดงว่าเสื่อมแน่นอนค่ะยาที่เสื่อมเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปอ่ะเป็นอันตรายต่อไตมากเลยนะคะ
1: แต่แบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคสิครับเพราะว่ายามันเสื่อมก่อนหมดอายุ
0: ไม่หลอกลวงหรอกค่ะอายุการใช้งานของยาเนี่ยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเก็บรักษายาให้ถูกต้องค่ะโดยเก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นปิดฝาให้สนิทและผลึกยาให้สนิทด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะเก็บยาเนี่ยต้องมีฉลากระบุให้ชัดเจนนอกจากดูวันหมดอายุแล้วเนี่ยต้องดูลักษณะของยาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานยาที่หมดอายุเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอันตรายมากกว่าอีกนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน

0: ร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
1: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
0: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
1: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
0: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของ

0: ษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะหวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่อีกครั้งนะคะ
1: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
1: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
2: ่ม้า
1: ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
2: ่แม
1: ่เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าไอ้ตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะคุณก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
3: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
2: ควาน
3: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
4: ขวา
3: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
2: ฝาย
3: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ
0: ๊
3: ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซินะคะคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
1: ลองพูดตามเรานะ
4: บ้าน
1: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
0: ต้องตั้งใจฟัง
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กวาง
1: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
6: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
0: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อย

0: เรียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยนั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: ไ
3: วไว
1: ตามเราเลย
3: ไว
0: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำควบกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: ไ
3: ปแล้วด
1: ูอีกแล้ว
3: พร้อมแล้ว
2: กวาด
3: กวาด
2: กวาด
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: แ
3: กว่
2: ง
0: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
4: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
5: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆเนี่ยออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
6: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
7: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม

0: เราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
1: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนๆนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่านี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
1: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
1: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
2: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
3: เลยนั่งเลย
4: เออดี
3: ค่ะมาอยู่ด้วยก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่าชูมือขวาถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
0: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่มีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วย

0: นะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช
1: ้มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
2: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหนก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
3: เชเตอร์
2: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
4: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
3: ครับ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: เก่งมากลูก
4: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
3: ครับ
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: แป๊บนึงใครจะได้มาหุ่นยนต์นะ
2: แป๊บนึงแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
4: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
4: ถูกต้องนะครับ
6: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติก

0: ลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
1: เราช่วยท่าน ครับนะตรงนี้เราไม่ได้เกี่ยงกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: ทำได
1: ้
2: ด
1: ี
2: ขึ้น
1: ถ
2: ู
1: กต้องนะครับ
3: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันทีเลย
2: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
3: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
1: ย
3: ัง
1: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
4: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
0: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
5: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
6: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
3: ได
6: ้เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจวนๆว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
0: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
6: ัก
0: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
7: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะ

เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: นี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำ
3: ซะว่า
4: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
5: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
4: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานนึงๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
5: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
4: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกอวอขอวอพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูก

0: แล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้ง
1: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
1: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
2: ่แม่
1: ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
2: ่แม
1: ่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะฝนก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
3: สวัสดีจ้ะเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
2: ควาน
3: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
4: ขวา
3: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
2: ฝาย
3: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ๊ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเราเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซินะคะคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
1: ลองพูดตามเรานะ
4: บ้าน
1: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะครับลองคำต่อไปกันเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
0: ต้องตั้งใจฟัง
4: ลองพูดตามเรานะ
5: กวาง
1: ถูกต้องนะครับลองคำตอบไปกันเลย
6: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
0: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจอหมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาเราก็ลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึง

0: จะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: ไ
3: วไว
1: ตามเราเลย
3: ไว
1: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
2: ประหลาด
1: ไหนต้องพูดตามเราเลย
3: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิคะ
4: ฟังใหม่ครับ
2: ประหลาด
1: ไหนลองพูดตามดีจ้ะ
3: Why
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
4: ฟังดีๆครับ
2: ปราด
1: พูดตามเลย
3: หวานหวานหวานหวานหวาน
1: สุดยอดเนี่ยแหละให้เลย
0: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำควบกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: พร้อมยัง
3: พร้อมแล้ว
1: ดูอ
3: ี
1: ก
2: แล้ว
3: พร้อมแล
2: ้
3: วว
2: าด
3: วาดวาด
1: เรามาลอง
3: ท
1: ำต่อไปดีกว่า
2: แ
3: หว
2: ก
0: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นนี้เราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
5: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
6: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้ติดจะสบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กโซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่สองก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
7: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
8: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่

0: มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเป็นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วเราถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
1: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
1: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
1: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
2: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
3: เลยนั่งเลย
4: เออดี
3: ค
4: ่ะ
3: มาดีเลยก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ชูมือขวา
3: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถ
0: ู
3: กต้องนะคร
0: ับก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่แต่งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้ สมมุติว่าเราประกอบเนี้ย

0: ก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเกิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
2: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอะค่ะในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหมก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้เงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเงี้ยได้เงี้ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้เงี้ยค่ะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
3: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: แป๊บนึงใครจะให้บายหุ่นยนต์นะแป๊บนึงแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
3: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
3: ถูกต้องนะครับ
4: เราก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
0: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
3: ตรงนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
5: ทำได
3: ้
5: ดีขึ้น
3: ถูกต้องนะครับ
0: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กออทิสติกก็จะยกตรงทันทีเลย
5: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
0: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
3: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้

0: ชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
1: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
2: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
3: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
4: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกกระจายว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
2: ได
4: ้เสริมได้เพราะว่าเออเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเออเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าเออทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
2: นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่าง
4: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
5: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กที่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเด็กเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหล อย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะ

ซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าห่างมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดอาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออก
ถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิด

เยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าเราที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าหมดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่สองปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่สามเราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้วอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดแล้วปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษ
กระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกไม่

ไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคะผ่าตัด2อย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงเห็นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่าพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการกันย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุก
อันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่หรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ย

0: เวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดๆหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooks ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยหรือแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

อันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ําหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนมื้ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ําหนักนั้นสามารถกระทําได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุ้ตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: นี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งอย่างหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: ไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมันเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำค้างเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1% พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้างเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็วเพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละเป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วครั้งแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะแบ่งตัว
0: พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักแล้วตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าเขาจะใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอ ว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย
1: อ๋ออ
0: ย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อเนี่ยว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเป็นเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะเวลาคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดจะปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆจะมันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติ คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ค
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปลดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ลุ่มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝันนี้
0: กําลังปั้นกําลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5 งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าโอ๊ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5 งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลย เป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่มันต้องเข้ามาเยอะ
1: ๆต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิราด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิราสามร้อยหกสิบองศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิราสามร้อยหกสิบองศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไปที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
4: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
3: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันท่านทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
4: เ
5: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเองถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ้ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
3: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
2: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
3: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
1: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
3: เป็นไร
2: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: พี่ครูธรรมดาเนาะเนี่ย
1: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหู สำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น
4: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
5: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: หลายก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรมกเพียงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิจมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิจมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยทวีฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อนึงของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: ค่ะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่ลงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทวีฟูเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทวีฟูก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะทวีฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของทวีฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะทวีฟูได้ค่ะว่าทวีฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับทวีฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่1ก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่2เนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เรา ราเคยคุยกันทุกเทป
0: ทุกเทป
1: ใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
0: ่
1: าจะทำอะไร
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทาน
0: เนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะ
1: ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เนาะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกเตอร์เนื้อนะครับหม
1: อ
0: ก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเค
0: ครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลิกลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ เนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค
0: ่ะถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่
0: ครับเวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา
1: อ๋อมันก็จะกลายเป็นรูปกระ

และสมจริงด้านในตัวนะครับ

ตอนนี้รบกวนคุณหมอช่วยผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับ

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: านเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สวมยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสูงข้างบนนะคร
0: ับ แล้วก
1: ็ใส่เข้าตู้อบข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: เวลดันมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรงนะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะก
1: ิน
0: เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ๋อ
0: โอเคครับ
1: นะครับปรุง okay. ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ okay. เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้ okay. เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดนึง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยา

0: ให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้น
1: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
2: ก็เป็นฟราย
1: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์
1: ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต
0: ็
1: กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
2: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
2: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 1 cc นะครับ
2: ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะครับ
2: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
2: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
2: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
2: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มขันสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มขันสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
2: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
2: ันนี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอรี่ลูกหม่อน
2: ลูกหม่อน
0: ได้อันนี้แครอท12

0: 2อันนะครับ
1: ค่ะเป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมคร
1: ับ โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอรี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอรี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวสมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: พี่ต้นครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
1: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารูด
1: ไม่รูดครับ
0: ครับ
1: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
1: ครั้งแรกของเรา
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: คนตั้งเลยคนตั้ง
1: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: อ่ะแล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่ย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
1: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำ
4: เสียใจ
1: เห็นไหม
0: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่ผมเคยสอบตรงมาตลอด
1: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
1: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนั้นก็คือแอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือ
0: เดี๋ยว

0: ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสร็จนี่ใบเสร็จขึ้นแล้วเนี่ย
2: เออเท่าบวยเลย
0: ไอ้พี่สู้หน่อยได้ป่าว
1: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
0: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
0: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนิดเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
3: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
3: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
3: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
3: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
3: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายอะไรบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
3: ใช่ครับ
1: 1
3: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
3: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
3: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
3: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
3: ครับ
1: พร้อมไหม
0: พร้อม
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับฐานแรกความอ่อนตัว
3: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
3: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
1: ได้เลย
0: หันหน้ามาอาจารย
1: ์เฮ้ยอะไรอ่ะ
3: นอนหงายนอนหงาย
1: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
3: นอนหงายเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
1: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
3: อ้าวโอเค
1: จำเป็นยังไงครับ
3: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดทำไงครับนอนหงาย
3: นอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
3: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
3: ที่นะคร
1: ับ เป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
3: ใช่ครับ
1: โอเค
3: นอนราบกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
3: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
3: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวเล
3: ย
1: จะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
3: ั
1: ดเด
3: ี๋
1: ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
3: เราจะใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
3: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
3: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
1: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
1: โอเคมา
3: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
1: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
3: ะครับ
0: ยังไม่รับยังไม่รับ
3: 45ติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ยเอา60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
1: โอ้เยี่ยมเลย
3: แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากเนี่ย
0: ใส่เล็บเข้าตลอด
1: เสมอใช่ไหมเนี่ย
3: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่ไหมถือว่าโอเคละ
1: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
3: ดีละ
1: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
3: ดีละใช่
1: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
3: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาแล้วนะครับ
1: ผู้หญิงเหมือนกัน
3: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
1: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
3: ต้อง60ขึ้นมา
1: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
3: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
1: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
0: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องของการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
1: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
0: แตะเข่า
1: โอ้ยากมากเลย
0: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
1: โอเค
0: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
1: หาอะไรนะ
0: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
1: หลา
0: ลงลง27
1: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
0: ลง28
2: ถึง5โมง
0: ลง30
1: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจโดบด้วย
0: มา40ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
1: เหร
0: อลง42ลง
1: พี่อันนี้คือหน้าตาแล้วอันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
0: ่ขึ้นนายโคกโคกไว้มาเร็ว
1: เข้าเข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
0: 77เร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะป่ะพ
1: อตบมือ
0: มันเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองป่ะโชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงนะนี่นี่เห็นป่ะมีกำทองเห็นป่ะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ
1: 10ครั้งอ่ะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่
1: อย่างช่วงอายุ40ผมเ
0: น
1: ี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้นก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัว
1: ใช่
0: การวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: เพราะฉะนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้นอ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้10 9ได้
1: ใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ1 9
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัวที
1: ใช่แล้ว
0: มือ
1: ขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใ

0: ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
1: 9.5 วินาที
0: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
1: เคสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
0: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นเนื้อหน้าหลังเป็นยังไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
1: ไม่ต้องครับ ผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
1: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไม่ได้เลยครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
1: ่โอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยตั้งแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6เจ็ด
0: เฮ้ยเท่ากันเลย
2: เท่ากันกรรมการต้องเป็นกลาง
0: กรรมการต้องเป็นกลาง
1: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนี่ถือว่าเป็นไง
2: โอ้โหสุดเยอะ
1: โอ้สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
1: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
0: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
1: อ๋อก็ฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
0: ฝ
1: ึ
0: กซ้อมแค่นั้นเอง
1: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
0: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
1: ้ฝึกได้เลย
0: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เน
1: ี่ยใช่ขวาซ้ายแรงต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่านโอ้โห35ผ่าน
0: คุยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่านมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรครับ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวในกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดจริง
2: อันนี้พี่บุ้ยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: ต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะเหยียดยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึง
1: แก
0: สต็อกผมน่องมันตึงมากครับเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหันน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้กระโดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวนครั้งจำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปลอดไหมนิดหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริง
1: ๆ1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอ
2: 7
1: ดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึง
2: 7
1: ผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4 5
1: 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 7 8
1: 7 4 5เร็วใกล้แล้วใกล้แล้วน
2: ิ
1: ดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วิสุดท้าย10วิสุดท้าย10เร็วเร็วฮึบๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดป่ะครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: พี่เยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: ของเขาก็เรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดทีกว่านี
4: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขาโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี่ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมคร
1: ับ จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันที่ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้สวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะนี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: โหลแม่
1: ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจอดเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไว้ใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเถ
1: าแล้วลูกล่าเอาชูทำไปไว้ไหนเหี้ยน่า
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะหาเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอ่ะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ฮีโร่ใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดิแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะ

0: นี่เลยค่ะท่านแม่นี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าจอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ new normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
2: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
3: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
4: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวจอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
1: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
0: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละเอายามาคืน
1: เป็นไร
0: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบป่ะเนี่ย
1: โอ้10รอบเลย
0: คือไส้อาเจียน
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: กินต่อไปไม่เป็นไร
0: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
1: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
0: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
1: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
0: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
1: ครับ
0: คืออะไร
1: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
2: wow.
1: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ๊ยฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
0: มโนขึ้นมา
1: ไม่
0: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยา
1: ไปแล้วเกิด
0: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
1: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
0: มี
1: อะไรบ้าง
0: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
1: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดงๆ
0: คัน
1: นะคร
0: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
1: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
0: ึ้
1: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
0: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
1: ใช่ครับ
0: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
1: ครับ
0: อย่าสลับกันนะครับ
1: สลับกันครับ
0: คันคือแพ้ยา
1: อาจจะเป็นอาการ
0: อาจจะเป็นแพ้ยาได
1: ้
0: แต่อาเจียนใจสั่น
1: คลื่นไส้หัว
0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
1: ข้างเคียง
0: ข้างเคียง
1: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
0: ไหนครับโอ้โหเขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริ งๆแล้วเท่านำบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโพรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว
0: ้
1: วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ
1: ้ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
1: ครับ
0: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะ
0: อันตราย
1: ถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงาน

0: อันตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรก็อาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคน
0: และฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
1: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
2: ค่ะ
1: วันนี้น้องทรายเนาะ
2: ค่ะ
1: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
2: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค
1: ่
2: ะ
1: แผงเย็บทำมากี่ปีแล้วครับ
2: 7ปีแล้วค่ะ
1: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
2: เย็บเสื้อยืด
1: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อตื้อนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณทรายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงเดี๋ยวขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับบ๊ายบายก็มาที่ชั้นห้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนนะสวัสดีพี่สายคน
2: สวัสดีค่ะ
0: แผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับ
2: ค่ะ
0: รู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของรัฐบาลนี่มันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คัมเปญแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิดแต
2: ่
0: เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: คมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ตัดก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้โ
2: อ้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องจักรแต่มีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะใช
1: ่
2: ให้
1: ตัวเฮดเทอร์โอเฮดใ
2: ช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือจะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมากก็ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: ก็ถ้าไปถามอะไรมั่ง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้า

0: ไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงาน
1: ครับผม
0: เครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
0: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้า นะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
0: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่แหละค่ะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราก็จะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู
2: ่
3: ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้างฮะ
3: ก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้สัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงนะคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
3: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
2: ครับ
3: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
2: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
3: อันนี้แก้ไม่ได้
2: อันนี้แก้ไม่ได้
3: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
2: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
3: ใช่ค่ะ
2: กินยาไม่หาย
3: กินยาไม่หาย
2: อุ้ย นอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
3: ์
2: มาเป็นโรงงานรับผักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
3: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
2: ้
3: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
2: ้
3: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
2: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
3: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
2: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคร
3: ับ ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
2: ่
3: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
2: ครับผม
4: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
2: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเจอกันอีกทีครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
2: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
3: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
2: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1. ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
2: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับ การที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบ

นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ

พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการพบหมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงตรงนะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่27มิถุนายนก็ผ่านการ

0: พูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหม
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบทิกตอก
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่คร
0: ับเต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แทนได้อย
0: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคเป็นสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมันเป็นคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้นั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่ไ
0: ห
1: มครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนล่ะทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยฮะมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดนิ้วนอนปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นมันมอร์ฟีนบ้างหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่ครับ
0: โอเคนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคร์ไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
1: ้
0: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกเนี้ยครับก็ด้านนี้จะลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่รู้สัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ๊ะผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วยแล้วก็เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคุณลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับ งงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ซวยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดผลข้อปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิดอ
1: ีกใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ไอกัดอย่างเงี้ย มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: ผมเคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่มั้ยหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือด
1: ผ
0: ิ
1: ดปกติครับก
0: ็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพิษพวกนี้ครับใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบต้องจ้องตาง
0: ู
1: น
0: ะ
1: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแสง
1: ใช
0: ่แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
1: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่องูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดำแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แตกสลายคือยังไงก็
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเดเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
0: โอเคสนุกอะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็อีพีต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับ เรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกมั้ยครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อมั้ย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับแทนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได
0: ้ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
0: เคยได้ยิน
1: ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่แบบเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยาก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบนี้ผิดปกมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้งครับผม
0: อันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
0: ์
1: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่า แนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราก็จะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันก็แบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
0: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาจะซ่อมยาก
1: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
0: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
1: มีเนี่ยบางทีแบบค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าอาการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
0: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนๆนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆเราใช้ในช่วงแรกใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
0: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอนเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
1: ครับผม
0: บอกว่าอันนี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ไอ้ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็คึกเขิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวก ยาบ้าคุณแคนก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
0: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นฟินเหรอ
1: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่า

0: ึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายความว่ามาติดเพิ่มมากขึ้นได้
1: นี่คือยาอี
0: นี่คือยาอีก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
1: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินนั่นคืออะไร
0: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้าน
1: ก็คือยาบ้า
0: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
0: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
0: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
1: จากประวัติ
0: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีอะหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
1: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
0: ใช่
1: ฟินอย่างเงี้ย
0: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
1: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้ใช่ไหมมันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือยาอี
0: ใช่ครับ
1: แล้วยาเคอ่ะ
0: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยจับต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
1: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
0: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคุณใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
1: ่
0: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะแต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
1: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
0: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากล่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
0: ใช่
1: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
0: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ทอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
1: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ไม่ต้องจากวัยรุ่นนะครับปัจจุบัน
1: เด็ก
0: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบไอ้เหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับแบบเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
1: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยแต่คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
1: โอ้โห
0: ใช่เห็นปะทุกคนสามารถแบบชอบไอ้น่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆมาก
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
1: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
0: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือแวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาส วุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
1: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อ่ะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไง
0: อ๋อเนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนไม่รู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเลยนะคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้เราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับ
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีพวกแบบวันกินด้วย
1: โอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ใน ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมัน

0: มีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน่
1: ใช่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไม่ควรสูตร
1: ผมว่าไม่ควรสูตร
0: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
1: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค่
0: ครับขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
1: โอ้โห
0: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากจนรู้วิธีเลยอ่ะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
1: ครับผม
0: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
1: ก็โคเคนแล้วที่จริงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้านะครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้เราฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
0: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
1: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
0: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
1: ใช่คร
0: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
1: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะประกาศหมอคือแครกก็คือสูตรกันจะเผาถูกไหมครับถ้าไอการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
0: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต
1: ่
0: ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหมือนที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลโทร่าไหม
1: รู้จักครับ
0: อัลโทร่ามันก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
1: จะเพนทร็อก
0: ใช่
1: เพนทร็อก
0: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้มๆ
1: ครับผม
0: อันนั้นคืออะไร
1: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
0: ้อ้าวคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี่ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
0: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
1: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
0: อ
1: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
0: โอเค
1: นะครับ
0: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นๆเหมือนกับเราดมยาดมอะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
1: ใช่
0: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
1: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
0: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
1: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
0: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
1: ใช่แบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
0: ใบกระท่อม
1: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
0: มันยังไง
1: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

0: ขึ้นเรื่อยๆอ่ะพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวอ่ะเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรงในการทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เคยลองแล้ว
0: ความรู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนนะฮะ
0: ทำไมมันขมแล้วครับ
1: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
0: บ้วนก่อนจะไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนิดนึงแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ใช่ครับ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูไปดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: ถ้าเกิดถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกไปนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงหน้าแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้มั้ย
0: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับ ร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน่
0: ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา

0: าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีบางคนหนึ่งที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบั้นสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณแค่เคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าใช่ไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติแล้วพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้คร
1: ับ เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
1: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมุติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผมอ
1: ย่างเช่นอะไรฮ
0: ะออกกำลังกาย
1: กินอาหาร
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แต่บางทีสองแก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น พราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
0: ใช่ครับ
1: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
0: คุณอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
1: คนนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับผม
1: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มัน
0: เช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
1: ฉะนั้น
0: ความคนมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเดิม
1: ยิ่งแย่ไปใหญ่
0: ใช่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะถ้าฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได้ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดเป็นลูกกระตูนพวกนี้คำคืออะไร
1: บุหรี่ไฟฟ้า
0: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับประเทศนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้า ใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่

0: ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โ
0: อ้น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติ้งมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างปลอดภัยในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่า High Protein Diet นะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยเชลล์ย่างซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหารพวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีครับโหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
5: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปด้วย
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เรือตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำ

0: ต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
1: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูเหมือนต้องถีบด้วยป่ะ
0: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
1: ถีบอะไร
0: ถีบ
1: มันจะมีคันเร่งเหรอ
0: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
1: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
0: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
1: เอามันต่างกันตรงนี
0: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
1: ถนัดใช่ไหมครับ
0: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
1: ปกติมันต้อง
0: ได้เลย
1: เลือกด้านเดียวเหรอครับ
0: ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
1: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
0: ซ้ายซ้ายคือเครื่องนี้ครับ
1: อ๋อโอเคออนขวานี่คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ที่นี้ก็นั่ง
0: คือนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
1: ผมจะขาถึงไหมเน
0: ี่ยขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
1: โอเคจลีละนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
0: ผลครับ
1: ยิ่ง
0: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
1: สั้นกว่า
0: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
1: จับอันนี
0: ้ใช่ครับ
1: เขาเรียกอะไรนะครับ
0: ลูกคักครับหมายลูกคัก
1: คัก
0: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
1: นี้
0: ใช
1: ่พายบนเป็นยัง
0: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
1: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี
0: ่เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
1: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
0: ใช่ครับใช้
1: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
0: ใช่ครับมีที่หยั่น
1: ครับโ
0: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังยกหลังดูเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วอาทิตย์ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่
3: มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ปูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปป.เป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงทศวรรษฐานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวแล้ว
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: มังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ตามเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือฝีฝ่ายกำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำ
1: ใช่แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยเป็นพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
0: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
0: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
1: ่
0: ก็ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็มไหม
1: อย่างนี้เลยครับ
0: ใช่ครับลงเต็มเ

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
2: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
1: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือ

0: ล่ำเข้ากับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างล่ำที่ล่ำเรานั่งอยู่กับล่ำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสําหรับพายเรือยาวคือสําหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ําหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วอ่ะมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคม จังหวัดก็มีประมาณดังละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจ8มีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่อีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: สิ่งที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มของคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่

เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทําให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พลาดมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพลาดตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยท่านผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับ

0: เสพบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
1: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
0: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินทร์ก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงไปติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
2: รุ่นสุดท้าย
0: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีน
2: นะความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
0: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช่นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเกิดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
2: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันครับ
0: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
2: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
2: ี
0: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับงั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย
2: มัน
0: ก็เลยถูกตับเหมือนกับเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัสบีเลย
2: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
2: ครับ
0: นั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัสบีกำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัสบีมันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัสบีก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัสบีหรือไม่ไวรัสบี
2: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย
0: ์อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
2: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีตับหนึ่งอันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
2: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมาก
2: สมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
2: ครับ
0: ถ้า

0: เปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยสามารถหายเองได
0: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
0: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ตลอด
0: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบีท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็นไหม
1: เพราะ
0: รอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับ มันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติด 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรแต่นี่อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัสบีตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างสะโพกข้างเขาจะร้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเองยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
3: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์น้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็ง

0: แล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
1: ฮะก็เลยต้องมาผ่าตรงน
0: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองก็จะเล็กกว่าปกติต้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
1: คนเดียว
0: นะ
1: นั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
0: สมองใช่ฮะ
1: เลยส่งผลส่วนอื่น
0: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
1: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
0: คือเราผ่าสะโพกเพื่อผ่าคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าเอาที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
1: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
0: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
1: ครับ
0: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
0: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
1: ่ยืดเอ็น
0: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
1: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
0: ก็ติดน้อยลง
1: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
0: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
1: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
0: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
2: สองข้างเลย
0: นะถ้
2: า
0: จะมองเห็นสองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้
0: เ
1: อง
0: น
1: ะฮะ
0: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี
1: ้
0: แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
1: ี้นี่เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
1: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
1: แล้วเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะแล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอเขานั่งเอง
1: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
1: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
1: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนี่นั่นไงถ้าทำแขนทำขา
1: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: ก็ทำอันนี้ขี่ต้องเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
1: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
1: อ๋อดัดขาด้วยนี่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย่าง
1: นี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขาเจ็บ
1: เขาเจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยากให้
1: ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
3: ทำ
1: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
3: หมก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกอย่างนี้ค่ะ
1: ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
1: ่
0: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
1: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบยังการ movement การขยับอะไรเขายังการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
1: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หย
1: ิ
3: บได้ค่ะอ๋อ
1: เขาหยิบได้น
3: ะ
1: สามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
1: เขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
0: เขาน้องคนไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
1: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
0: เคี้ยวไม่
3: กล
0: ื
3: น
0: ใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
3: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
0: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเป็นเด็กๆเล็กๆที่เนี่ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
3: ล
0: ืนยังไม่ค่อยดี
3: กลืนน้ำลายยังไม่ได้
0: น้ำลายชอบไหลตลอด
3: ยดตลอด
1: เอางี้พัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
1: ครับ
0: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
3: จะ4ขวบ
0: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
1: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
0: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มก็พัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ออกก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
3: ยัง
0: ไม่เข้า
3: พอเขานี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได
3: ้จ้ะ
1: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวที่ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
1: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
3: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้อะไร
1: อย่างเงี้ยการสื่อสารกัน
0: ใช่สื่อสารให้ได้นะ
1: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
3: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี้ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
1: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
0: ้ส่วนใหญ่ก็นัด
1: สักแค่
0: ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าแล้วนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนให้ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
1: อ
0: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
3: เด็กสังวาน
0: ใช่มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
3: ก็หมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
1: ทีมจะมาทีเดียว
0: ใช่ใช่เมื่อ
3: ผ่าน
0: ใน
3: กรงเลยกันเดือนก็นัดติดเดือนแต่คนละเดือนละเดือน
1: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: ันนี้เบาหวานแล้วก็มันเรื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ครับ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหมอหาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนคร
2: ับ ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: ไปเกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบโน้นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก็
1: ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาละจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยให้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนี้คนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
2: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อเราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่ไม่มีการติดตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
3: ตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
3: เรื่องอะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นขาด
3: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
3: ฮะมาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเราจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิ
0: ดคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่1ใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วย
1: นะครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะ
0: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเช่นก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลแล้วรักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาก่อน
1: รองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
3: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าเป็นมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
3: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะฮะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
0: ่อ
3: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
0: มาหาหมอดีกว่า
3: ครับ

0: ได้ไหม
1: ปกติคนให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
0: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
0: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
0: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
0: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
0: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
0: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้าให้มีมดก็ตามอาการ
0: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
0: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้ คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่เก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
0: ันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม่
0: แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับจากนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้นครับ
2: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมุติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างนี้ค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
3: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม
4: ่ครับ
3: วันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
4: ครับ
3: อายุเท่าไหร่นะฮะ
5: 3เด
3: ือ
5: นก
3: ับ
5: 7ว
3: ัน3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
4: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
3: เท้าแปร
4: ครับ
3: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
4: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
3: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างนี้
4: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างนี
3: ้แอ่นเลย
4: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
3: แอ่นไม่อย่างนี้แอ่น
4: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
3: คื
4: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
3: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์
4: ใช่
3: จะแทบจะพับเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
5: คิดมากเลย
3: คิดมากเลย
5: โบราณเดินไม่ปกติ
3: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
5: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
4: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะฮะ
3: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
4: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
3: อ๋อเหรอครับ
4: แล้วหายเองได้ง่าย
3: หายเองได้ง่ายด้วย
4: ได้ง่าย
3: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
4: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะ
3: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
4: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่า เท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมี
3: ครับ

0: กลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
1: อันนั้นก็มีแต่ต้องผ่าตัด
0: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
1: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
0: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันไหนน้อง
1: เป็นขั้นไหน
0: ยังไงครับ
1: ข้างไหนเป็นข้างขวา
0: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวานะ
1: ครับ
0: ดูข้างขวา
1: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
0: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างนะส่วนใหญ่นะครับนะ
1: ค
0: ือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: โอ้โหเหรอ
0: เนี่ย
1: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
0: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างน
1: ี้ดัดออกนี้
0: คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็ให้ประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายวะ
2: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
1: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
2: จะโดนตรงนี้เลย
1: ตอนดูเป็นปกติแล้ว
2: ค่ะปกติ
1: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
0: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำ
1: ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
2: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
1: สบายใจ
2: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค่ะ
1: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
0: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
0: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
1: เลยรุ่นทับไว้
0: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้
0: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
1: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่ง
0: ใช่ใช่มักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรมันเป็นคนละกลุ่มกัน
1: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไปแต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
0: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เลย
0: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึงอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: คือจะติดมันจะติดไอ้อย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไร
1: ค
0: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากมาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างสงสัยต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
0: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่าก็ง่ายขึ้นผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
0: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยก็จะดีกว่านะครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแต่ว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
1: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
2: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นเนี่ยเขาเป็นไงเท้า
2: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
2: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ั้นไหนลอง

0: ไม่อยากยืนนั้น
1: นี่ก็
0: ไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
2: ก็นี่คือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
0: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
2: เรานัดยืนมาน
0: านสักแค่ไหน
2: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือน
0: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
1: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างนึง
0: จะไม่อย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
0: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
2: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
0: ครับ
2: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็ 8-9 เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอมองได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
0: หรือ
2: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีครับ

0: ผมชื่อมะบ้านผมอยู่3จังหวัดชายแดนใต้ผมเป็นประธานครอบครัวศิรัทธกายมพวกเรารักการรำศิรัทธมากๆจนกระทั่ง
1: วันแรกของการล็อกดาวน์ปัตตานีห้ามคนไม่มีความจำเป็นออกนอกพื้นที่และตั้งด่านตรวจสายปัตตานียะลาปัตตานีนราธิวาสและปัตตานีสงขลารวมทั้งหมด18เส้นทางอย่างจริงจังเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19
2: hari ini kita nak mari LL dah gelenggang kita nak mari LL nak mari pacar sampan pakat atau cemerung kita gelenggang kita ni nak berhenti dulu sebab lo ni pun ngankan sedang pun tak ada lo ni orang tak ada covid ngan apa semua yuk lebih
3: guru pahitan oleh ngaji bila pula
2: gini nanti ada ngan atau lepas pada covid ke mana pun kita nak panggil kalau ada orang ceng kita pergi main pun kita panggil kalau rasa covid habis pun kita mari lo ni tu jaga tubuh duduk rumah dulu faham tak?

Vabbè.

0: ขอบคุณมากครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ยินดีครับ
0: ถ้าไม่ได้พี่นี่ผมแย่มากเลย
1: ยินดี
0: ว่าแต่ไอ้ศิลปะการต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกอะไร
1: มันเป็นศิลัตครับมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนเชื้อสายมลายูครับ
2: สวัสดีคุณครับ
3: ผมสลาม
2: โอ้ยจำผมได้ปะเนี่ย
3: จำได้จำได้ครับ
2: โอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมฮะ
3: อ๋อทำดีละสบายดี
2: เออช่วงนี้งานเป็นไงบ้างครับเนี่ย
3: ช่วงนี้ไม่ได้ออกงานเลยครับโควิดไม่มีงานเลย
2: โอ้โหเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยนี่ผมมีโปรเจกต์หนึ่งพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะชวนเหมะมาทำการแสดงศิลัตให้พวกเราได้ดูกันนะครับ
3: เยี่ยมเลยครับว่าเราก็จะได้ออกงานจะได้มีงานแสดงทีเดี๋ยวผมก็จะได้ไปแจ้งเด็กๆให้มาซ้อมว่าเราก็ทิ้งช่วงอยู่นี่ไม่ได้ซ้อมกันเลย
2: ฉะนั้นเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดในงานเนี่ยให้เดมะดูอีกทีนะครับ
3: ได้ครับได้ครับ
2: โอเคแล้วเจอกันวันงานครับ
3: โอเคได้เจอกันครับ
2: สลาม
4: Bersilat! Siap! Peris! Siap! Hormat! Siap!
5: Cuang ni, cuang COVID ni kita nak jaga. Wen raya, kita song boleh tapi kita nak wen raya. Pas satu lagi dah, kita nak ada mekuk hidung. Sebab COVID dah, kita ambil kain, tanjak kain tangan kepala kita ni katuk hidung dah.

0: เก่งมากๆเลยนะผมขอบคุณมากมากที่พาน้องๆมาทำการแสดงให้เราได้ดูกันผมคิดว่ามีผู้ใหญ่สนใจอยากจะให้เชิญไปทำการแสดงในวันที่เปิดกิจการรีสอร์ทใหม่ของเราครับ
1: แล้วก็ขอบคุณเช่นกันแม่บิ๊กคือโควิดนี่มันทำให้เราขาดโอกาสหลายๆอย่างมากเลยแต่เราก็มาสร้างโอกาสใหม่ๆจนได้เนาะอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรือว่าจะสู้ต่อไป

้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แผลล้มเมื่อไหร่จะหายสักทีนะเปิดดูดีกว่า
1: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแผลแห้งแล้วนี่ว่าสุดยอดแผลแห้งแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อรับประทานติดต่อกันจนหมดไม่ถึงว่าหายแล้วไม่หมดเราก็ทิ้งได
0: ้รีบทิ้งกันดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์บอลจะมาเห็นโดนด่าทิ้งเลยสบายใจ
1: เ
2: ป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรครับอาจารย์
2: ได้ข่าวว่าบ่นผมอยู่
0: อ๋อใช่ครับก็คือว่าบ่นว่าถ้าเกิดทิ้งยาฆ่าเชื้อไปโดยที่กินไม่หมดอาจารย์บอลจะว่า
2: ฮะแน่นอน
0: เหรอ
2: เพราะเดี๋ยวเชื้อดื้อยาครับคุณบวย
0: ฮะหมายความว่ายาฆ่าเชื้อถ้าเรารับประทานไม่หมด
2: ครับ
0: มันจะเกิดอาการดื้
2: อยา
0: ใ
2: ช่ครับ
0: มันเป็นยังไง
2: ครับมันเด็กดื้อครับคือเวลาเรารับประทานยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ย วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้ยาไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเราถูกไหมครับทีนี้เวลาที่เรารับประทานไปไม่หมดเนี่ยเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะเกิดการเราเรียกว่าเป็นการปรับตัว
0: ยังไงครับ
2: อย่างเช่นสมมติว่ากระป๋องนี้คือแบคทีเรีย
0: สมมติกระป๋องนี้คือแบคทีเรีย
2: ใช่สมมติปกติเราทานยาเข้าไปเนี่ยยาก็จะไปจัดการเจ้ากระป๋องนี้ให้ออกจากร่างกายไปถูกไหมครับ
0: uh-huh.
2: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรารับประทานยาเชื้อแบคทีเรียเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบนึงเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามปรับตัวเองให้ต่อต้านกับยาที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานยาถ้าเกิดเราประทานยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนหมดถึงแม้เขาจะปรับตัวได้เขาปรับตัวไม่ทันเพราะกระบวนการปรับตัวของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานยาต่อเนื่องทุกวันจนหมดแปลว่าเราฆ่าเขาหมดออกจากร่างกายเชื้อก็จะไม่ดื้อยา
0: ถ้ากินไม่หมด
2: แต่ถ้ากินไม่หมดปั๊บวันนี้เรากินไม่หมดเชื้อยังอยู่ในร่างกายเราอยู
0: ่
2: เชื้อจะเริ่มมีการสร้างเรียกว่าสิ่งปกป้องตัวเองเช่นนี่สมมติว่าตอนนี้เชื้อได้ยาไปแล้วเชื้อก็จะต้องพยายามหาทางล่อเอาตัวรอดอยู่ในร่างกายเขาก็จะสร้างเกาะกำบังขึ้นมาคุณบ๊วยเอามาใส่ในนี้กุ้งแล้วเขาก็จะปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณบ๊วยกินยาเข้าไปยา
1: ตึงตึง
2: ถูกต้องเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกายเราก็ต้องพยายามที่จะหายาตัวใหม่ใช้ยาขนาดสูงขึ้นในการจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้
0: จริงไหมครับอาจารย์
2: ทำให้เราก็ไม่หายด้วย
0: โหลแล้วอย่างนี้วิธีที่สุดควรทำไงครับ
2: ก็ต้องรับประทานยาติดต่อทุกวันจนหมดถึงแม้แผลจะหายถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: ถ้ามีคำว่าอักเสบทำไมเราไม่กินยาแก้อักเสบอาจารย
2: ์ยาแก้อักเสบเนี่ยถ้าโดยในศัพท์ทางยานะครับจะหมายถึงการอักเสบที่เกิดตั้งจากมีการสร้างสารอักเสบเกิดขึ้นนะซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีปริมาณมากขึ้นในร่างกายเมื่อเราเกิดการบาดเจ็บเช่นกล้ามเนื้อบาดเจ็บมีการฉีกขาดของผิวหนังเกิด

0: ึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของกระดูกที่มีความการอักเสบต่างๆเพราะฉะนั้นการอักเสบเหล่านี้เนี่ยเวลาเราใช้ยาเราก็จะใช้ยาที่ไปลดการทำงานของเอนไซม์ตัวนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันกินต่างกันไหมครับ
0: กินต่างกันใช้รักษาโรคต่างกันยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็คือเป็นยาสำหรับรักษาอาการติดเชื้อนะครับเชื้อโรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราหรือว่าเชื้อโปรโตซัวนะแต่ถ้าเกิดเป็นยาลดการอักเสบหรือแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่สำหรับรักษาอาการปวดหรืออักเสบที่เกิดขึ้นในระบบกล้ามเนื้อเป็นสำคัญครับ
1: ยาแก้อักเสบนะครับต้องหมดครับ
0: แล้วแต่โรคที่เป็นถ้าโรคที่เกิดขึ้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะรับประทานแค่ระยะสั้นๆเช่น3วัน5วัน7วันแล้วก็หยุดได้นะเมื่ออาการดีขึ้น
1: ถ้าอาการดีขึ้นยายังไม่หมดสำหรับยาแก้อักเสบ
0: สามารถ
1: หยุดได้
0: ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าในบางโรคของการอักเสบที่เป็นโรคเรื้อรังอันนั้นก็อาจจะจำเป็นที่ต้องรับประทานยาแก้อักเสบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
1: ย้ำคือว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื
0: ้
1: อต้องรับประทานให้หมด
0: ติดต่อทุกวันจนหมด
1: ไม่ฉะนั้นเราจะเกิดอาการ
0: ดื้อยา
1: เฮ้ย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์วันนี้ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นจนคนข้างนอกคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่างๆ
4: ชาร์กินโจ๊ก
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะค่อยพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
0: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
0: อืมนะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์คือเป็นตัวย่อย
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆเล็กๆอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
0: ้ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
1: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
0: ครับ
1: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีทพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ย มีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พุ่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือผิดได
0: ้อืมฮะคล้ายๆ
5: เราเจอเราสามารถ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะ
5: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะอาจารย์พีท
1: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าทั้งใครเป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
0: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็

0: ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างฮะ
1: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
0: ครับ
1: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
0: ๆ
1: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
0: ้อืมครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ดจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแต่เล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราอาจจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
2: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของมากกล้ามเนื้อตามมาค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่ง แต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
0: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
1: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรมาให้เขาพยายามนึกอะไรเงี้ยครับ
0: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
0: ้ครับ
1: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
0: ์
1: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแ
0: อ
1: คทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
0: ไม่
1: ใช่ Facebook ไม่ใช่ Line อะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง และอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจการในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
0: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของอาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน Bช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะ
0: ครับ
1: วิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
0: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูๆแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
0: นะฮะคุณนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
1: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม่น่าจะใช่ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายแล้วหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะ เดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยแล้วกรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค
0: ่
1: ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
0: าา
2: ที่ต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้

0: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาลายริ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะฮะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
1: จริงๆถ้าเรื่องผิว
2: ก็เป็นมือเล็กๆเนาะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นแม้อาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
0: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
1: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได
0: ้
1: ครับ
0: ครับ
2: แต่ที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
0: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
2: เป็นไงคะคุณน่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเนา
1: ะ
2: ไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
0: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่ซันพีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
0: นะฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
2: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
0: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์
2: ไม่ค่ะไม่
0: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
2: พบหมอใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
2: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
1: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดอย่างนี้ครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่าง

0: นั่งทําอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
1: ้
0: ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองเนี่ยอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
0: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คด
1: ครับ
0: พอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
1: ็
0: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างนึงที่อยู่สูงขาข้างนึงที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
0: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับย
1: ัง
0: ไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดินนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหม ก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อเนี่ยครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟัง
0: หน่อย อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะฮะคุณรังสรรค์ฮะคุณรังสรรค์อาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณรังสรรค์คุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้แล้วว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาคือเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามนี้
2: จริงๆอาจารย์คิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วเพราะว่า เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถาม

0: เรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
1: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
0: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
1: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
0: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
1: ไม่อาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
0: ครับวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรืออยู่ดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย

0: ามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินเดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: คล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
0: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
1: ครับ
0: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะ
1: คอ
2: ายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากค่ะอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: เพียรด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
1: ้
0: ว
1: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
0: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามามากแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาล

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้น เราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับ
1: คร
2: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
1: คร
2: ับ เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
1: อ
2: ันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยนะจ๊ะโอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันเกินเหลือเหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
2: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำไรให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่

0: ีเพศสัมพันธ์ตรงนั้น
1: ห
0: รือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
2: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
0: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
2: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
0: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็ง
1: ๆ
0: ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็จะทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
2: นะครับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
2: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
2: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
2: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
2: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED นะครับเพราะว่าคำ ED นั่นมาจากภาษาอังกฤษ
2: ครับ
0: นะครับerectile dysfunction
2: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำที่ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
2: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
2: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร ับ
2: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
2: มันมีคำนิยามใหพอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับ
0: เป็นห่วงใช่ไหม
2: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
2: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไปได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
2: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
2: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
2: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับอาจารย์
0: แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
2: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
2: ัน
0: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
2: ๆครับ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
2: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
2: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
2: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
2: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
2: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี้แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
2: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
2: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
2: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
2: เหนื่อย
0: มันก็มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข็งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะเช้าๆก็แข็งตัวดีนี
2: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
2: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
2: อ้าวทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
2: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
2: ครับ
0: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
2: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่สองที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
2: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
2: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะ เขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
2: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
2: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
2: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: และส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
2: ครับ
0: ครับ
2: ซึ่งสาเหตุของการหลังเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลังเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
2: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได้แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
2: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
2: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลั่งเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลั่งเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งเอาซะเลย
2: อ๋อไป
0: ก
2: ลาย
0: เป็น ED ไป
2: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
2: เออผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
2: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
2: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
2: ครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
2: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลง การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษา

0: แล้วคร
1: ับ เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
0: ่
1: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็ทำให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
0: ้โอ้ล่ะครับ
1: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
0: ่
1: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย์
2: คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
0: ครับ
1: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณา
0: ตามแมกกาซีนผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติ๊กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางก็ไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเง
1: ี้
0: ยผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งแล้วก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อย

0: ครับนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือด
1: ครับ
0: แต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: ต่างที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: ครับ
0: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ครับ
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับ
1: ถ้า
0: เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้อมอย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เกิดพ่ออย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่อยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้

0: และยังรักกันอยู่
1: แล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: ก
0: ค
1: ็
0: รับ
1: ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วยอืม
0: ดีจังเลยครับคุณหมอครับดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องในมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะ

พินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะ

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทนที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่า เส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ย